พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่าผม

หรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบขมตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปรียวเริ่มเหงา

ความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระควะโตเธอนั่งเจ้าโบเป้าตาลึกโบ

ณกำลังฟัง BP Radio Onlineย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6600

ำลังฟัง BP Radio Online Thailand ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings คุณกำลังฟัง BP Radio

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณมีความหมายสำหรับทุกคน
4: แฮปปี้นิวเยียร์นะครับแม่

แท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังมาแล้วจ้ามาแล้วนะครับได้ยินเสียงดนตรีได้ยินเสียงซาวนี้ได้ยินเสียงสปอตโฆษณาก็มาแล้วเรียบร้อยต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สลับบ่ายนี้นะครับทักทายดีเจวินดิจิทัลนะครับส่งสัญญาณสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่ในช่วงเวลาของเพลงสตริงเพราะๆแบบนี้ที่ BP Radio นะฮะก็จะเป็นสไตล์บอกว่ายุค90-2000หน่อยใครชอบฟังเพลงแนวสไตล์สตริงนะฮะก็สามารถทักทายเข้ามาได้เลยจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับวันนี้วันหวยออกนี่ใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะได้ลุ้นหวยไปพร้อมๆกันนะครับเวลาประมาณสัก3:30เนาะก็จะได้ทราบกันแล้วว่าอาจจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้หายไปเมื่อคืนก็หายไปนะครับหายไปตั้งแต่วันเสาร์นะวันเสาร์มันจะรายการช่วงบ่ายนิดนึงแล้วก็หายไปยาวเลยเดียวนะจริงๆเมื่อวานตอนกลางคืนว่าจะแวะเข้ามาแล้วแต่ว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเสียงแบบเป็นหวัดอ่ะก็เลยนอนพักเลยก็เลยไม่ได้เข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนส่งข้อความมาว่าเอ๊ะดีเจหายไปไหนนะครับไม่ได้เข้ามาทักทายกันก็เลยไม่ได้แจ้งไปก่อนด้วยกลางคืนแต่เมื่อวานแจ้งกลางวันเนาะช่วงบ่ายสองที่ใส่เทปทิ้งไว้บอกว่าวันนี้เป็นเทปวันนี้เป็นเพลงยาวดีเจไม่ได้เข้ามานะครับแต่วันนี้ก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก50 นาทีกับคุณ True Detect ด้วยนะครับสปอนเซอร์จะดีที่ดูแลกันช่วงนี้ซิมจาก True โปรเน็ตจาก True นะครับเน็ตบ้านเน็ตซิมจาก True และ Detect นะครับมีเลือกกันหลากหลายโปรโมชั่นแพ็คเกจนะให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับก็สามารถจะสอบถามแล้วก็สมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจมือถือได้ซิมจากทรูและดีแท็กนะครับรวมไปถึงร้านยำปูม้า7 ยอดเชียงใหม่นะครับอย่างที่บอกไปช่วงนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมสำหรับยำไข่ปูนะครับยำไข่หมึกเนี่ยนะฮะมากันแบบบึ้มๆจานใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเมนูความอร่อยนอกจากส้มตำยำแซ่บนัวแล้วยังมีเมนูหลากหลายตับหวานหมูน้ำตกนะครับไก่ทอดปีกไก่น้ำปลาต่างๆหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านยำปูม้า7 ยอดเชียงใหม่กันได้เลยนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับให้การดูแลกันที่เชียงใหม่ถ้าอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปทานอาหารอร่อยกันนะทั้ง2 สาขาเหมือนเดิมแยกลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันครับแฟนรายการที่อยู่เชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปทานข้าวทานอาหารอร่อยอร่อยกันได้ที่ร้านเจ๊ยาวได้เลยเรามาทักทายแฟนรายการดีกว่าที่มาช่วงบ่ายนี้วันนี้มีใครที่ say hi เข้ามาบ้างแล้วนะครับสวัสดีพี่เฟิร์สด้วยบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางกลับจังหวัดตราดฮะกำลังขับรถอยู่นะฮะขอเพลงคิดถึงเรือรังเข้ามาด้วยนี่ครับทักทายมาแล้วนะฮะ say hi พี่อ้อยด้วยนะฮะพี่อ้อยจากสันกำแพงพี่วุฒิพลังกูลนะครับจากลำปางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางขอเพลงทำไมต้องเป็นเธอที่ขอไปเมื่อวานนะครับทำไมต้องเป็นเธอหรออ๋อเพลง AI นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะครับแล้วก็พี่นัทมายังพี่นัทนัทมายังพี่อ้อยเมื่อกี้นางก็ทักมาตอนบ่ายโมงครึ่งว่าอยู่คลื่นไหนวันนี้นะครับพี่สนนะครับพี่เดียวนะครับทักทายยามบ่ายร้อนๆวันนี้ขอเพลงคนเจ้าน้ำจานน้ำตานิวจิ๋วนิวจิ๋วด้วยกันละกันนะครับมีพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยเซฮายเข้าด้วยใจวันนี้ขอเพลงเสือของฮันนี่ด้วยครับเนี่ยออกลายมันเลยออกลายให้เห็นนะพี่ตั้มซ่าพี่ตั้มซ่าฟังอยู่เปล่าถ้าฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1 ครั้งพี่ตั้มซ่านะลำพูนหายหน้าหายตาไปนานมากนะพี่ตั้มซ่านะลำพูนนะไม่ได้เมากันนานมากหลายปีนะฮะนี่นะทักทายหลายเดือนนะฮะแล้วก็มีพี่โอ้นะฮะทักทายครับขอเพลงอย่าใกล้กันเลยของมาลีคันมาลีวันนะฮะมาลีวันพี่อ๋อมาลีคืนใช่ไหมเจมินาย Google เจมินายกับเพลงรักเธอไม่มีพรมแดนของพี่ทัชพี่สัมผัสนะฮะแย่จังเมื่อวานนี้ไม่มาเนาะพี่ธงบาสวัสดีครับขอเพลงไม่ต้องการของวงพิซซ่านะครับวง90นะฮะอาเมทักทายช่วงบ่ายจ้ะเสียงกลับมาปกติแล้วเหรอคะตอนนี้เสียงดีเจดีเหมือนเดิมหรือยังเสียงดีหรือยังเมื่อกี้กินส้มตำมาอาเมโอ้โหส้มตำแซ่บนัวมากเสียงก็ดีละเมื่อเช้าเสียงยังแบบขึ้นจมูกเลยตอนนี้เสียงดีแล้วใช่ไหมปกติแล้วใช่ไหมฮะพี่มานพนะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับ16:00สิพี่วันนี้ขอเพลงสวัสดีสาวเราอะไรอะสวัสดีสาวเราชื่อเพลงอะไรอะนะครับพี่มานพที่มันชอบใช้อะไรนะใช้แป้นพิมพ์

0: Google ชื่อพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์มันไปเรื่อยนะอะไรอ่ะเพลงว่าสิเซาเล่า
1: อะไรอยู
0: ่ว่าสิเซาเล่าเพลงอะไรว่าสิเซาเล่านะครับสรรหาเพลงใหม่แล้วนะฮะสวัสดีพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมอีกแล้วนะฮะขอเพลงปล่อยฉันเพลงของคนโง่แล้วไม่มีเธอที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะครับเป็นโปรเจกต์รวมร้องเพลงใช่ไหมครับเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะนะครับพี่ธงชัยสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายฮะทักทายดีเจวินและแฟนรายการด้วยขอเพลงมันๆหนึ่งเพลงครับศึกษานารีนะฮะของลับนูนนะครับทักทายพี่ตองด้วยกันนะฮะเสียหายพี่ตองด้วยกันละกันนะครับสวัสดีพี่กระปังหาด้วยขอเพลงกุญแจที่หายไปนะครับทักทายเข้ามาพี่ดิวบอกว่าสวัสดีครับจากการลงเชียงใหม่พี่ดิวยังขายข้าวหลามอยู่ไหมขายอยู่เนาะสวัสดีครับขอเพลง AI ไม่มีใครรู้ตัวเราด้วยนะครับการลงเชียงใหม่นะฮะพี่อ้อยบอกว่านัดกำลังเสาะซื้อวิยุในลาซาด้าอยู่แล้วฮะนะครับไปตามหาวิยุในลาซาด้าอยู่นะฮะนัดมาแล้วใช่ไหมมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พี่ตัวเล็กห้างฉัตรนะฮะทักทายด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ห้างฉัตรครึ้มๆนิดๆครับวันนี้ขอเพลงหัวอะไรอ่ะหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมเพลง AI ใช่ไหมอาเมย์บอกว่าส้มตำคือยาวิเศษแน่นอนเลยค่ะใช่แล้วส้มตำทำให้ดีเจเสียงดีขึ้นเมื่อเช้านะเสียงเป็นหวัดมากคุณผู้ฟังเสียงขึ้นจมูกหนักมากเลยนะครับกินส้มตำปะทนน้ำหูน้ำตาไหลโอ้ดีเลยนะครับพี่บอยพัทลุงนะฮะตอนบ่ายครับช่างฟอร์ดมาสด้าสวัสดีด้วยนะครับรายงานตัวจากพัทลุงนะครับยินดีให้บริการในวันนี้โอ้ส่งภาพวันก่อนนะครับที่ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตที่เขาเจียกมานะครับคนเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอ้แล้วก็คนก็เยอะเนาะแล้วก็บรรยากาศก็ดีโชคดีที่ฝนไม่ตกลงมาใช่ไหมครับเนี่ยอยู่กันหลายคนทีเดียวส่งบรรยากาศมาคือที่เขาเจียกพัทลุงเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตมีศิลปินแกรมมี่มีหลายคนเลยมีโจอี้มีศิลปินอินดี้มากันหลากหลายบางคนก็นั่งรถ3ล้อมาเลยก็มีบางคนขับมอเตอร์ไซค์ไปนะส่วนมากเอารถยนต์กันไปนะครับก็ถือว่าสนุกสนานนะครับนี่ไปกับครอบครัวสำหรับพี่บอยพัทลุงนะฮะนี่ช่างบอยนะครับอ่ะส่งบรรยากาศมาคอนเสิร์ตวันก่อนฮะหนุกหนาไหนใครไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมาบอกดีเจได้นะครับจะได้เอามาแชร์กันให้ดูนี่ให้ดูคอนเสิร์ตโอ้ยมันมากเลยนี่อันนี้ลาบานูนนี่ไม่ใช่เปิดเพลงนะลาบานูนแสดงบนเวทีอยู่นะฮะลาบานูนกำลังร้องอยู่พี่เมทีกำลังร้องบนเวทีอยู่เนี่ยไม่ใช่เปิดใน YouTube นะของจริงเนี่ย

อาจจะให้มันจบล่ะเอาไหมอาจให้มันจบล่ะกำลังมันอยู่นะฮะศึกษานารีมันมากเลยนี่แม้มีคอนเสิร์ตมีหลายเวทีทีเดียวนะครับที่ไปเที่ยวมานะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะนี่มันมากนะครับไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาให้เราได้ดูกันได้นะครับเนาะคนเยอะทีเดียวดีไม่เจอฝนนะพี่เนาะดีไม่เจอฝนนะครับเนาะนี่เพลงอะไรอ่ะบางคนก็ขึ้นขี่คอกันอยู่บนคอ

0: บ้างไหมนะส่งภาพมานี่มีแต่คนไว้หนวดกันนะฮะคือคักการสุขสนานนะครับนอกจากรับมาดูแล้วก็มีหลายวงมานะครับมีวสันต์17อย่างเงี้ยนะฮะจะหลายวงมานะฮะใครไปเที่ยวไหนก็มาแชร์ให้กันดูได้กันละกันนี้ที่เขาเจียกนะครับคอนเสิร์ตพวกนี้เขาจะชอบจัดตามธรรมชาติเขาใหญ่เขาเจียกต่างๆนะฮะคนใต้เขาชอบไปหนวดครับเพราะว่าลูกสาวสวยครับดีเจอ๋อลูกสาวสวยใช่ไหมโอ้นึกว่าจะใสๆเหมือนทางภาคเหนือนะเนี่ยโจอี้ภูสิทธิ์ก็มาโจอี้มานี่แสงสีมาเลยนะเพราะเขาเป็นสไตล์หมอลำไงนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นสีสันสนุกสนานนะครับที่ส่งมาให้ดูกันวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่หยุดกันไปนะจ๊ะอ่ะพี่โอ้พี่โอ้ฮะพี่โอ้ไปไหมโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้นะท็อปแท็บบอกว่าขอเพลงปรากฏการณ์นะครับธรรมชาติโจ๊กกับปูเหรอฮะจริงมีเขามาร้องใหม่เหรอเดี๋ยวลองส่งลิงก์มาหน่อยสิเดี๋ยวจุนไปเสิร์ชหาก่อนนะส่งลิงก์มาหน่อยนะพี่โจบอกว่าตอนนี้กลับไประยองแล้วจ้าวันนี้กลับมานั่งทำงานที่ข้างถังเช่นเคยวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่จุ๋มขึ้นมาเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอดีเจด้วยไปนั่งกินหมูกระทะสนทนากันสักครู่ก็คุยเรื่องสัพเพเหระนะฮะวันเสาร์คืนวันเสาร์ก่อนนู้นนะฮะและคืนวันศุกร์สิเอ๊ะคืนวันเสาร์วันศุกร์นะฮะตอนนี้กลับระยองแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะตอนนี้เชียงใหม่ก็ยังมีมืดมีครึ้มอยู่พี่มีสว่างมีมืดบ้างนะครับเพลงนี้ตรงดีครับแหมพี่ตัวเล็กบอกเอาไว้นะพี่ดิววันดีเจเขาไม่ได้ขายแล้วครับหน้าหนาวขายรอบหนึ่งนะไม่ได้ขายข้าวหลามแล้วก็ว่าหายไปไหนนะฮะพี่สุเมธสวัสดีครับดีเจขอเพลงมันไม่ง่ายของทรงไทยนะฮะได้เลยครับมันไม่ง่ายทรงไทยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่เพลงอะไรก่อนดีนะครับเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังทางบุญทริกนะเข้ามาพร้อมกันเนาะในช่วงเวลาของบ่ายสองโมงตรงนี้เลยนะครับงั้นเอาเพลงเอาไอ้ก่อนไหมไอ้ก่อนนะไม่มีใครรู้ตัวเรานะครับอยากฟังที่ไหนก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะฮะมาไม่มีใครรู้ตัวเรามาคนเรานี่ก็แปลก
1: คนเรานี่ก็แปลก
0: แปลกจริงเลยครับ
1: ชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเขาจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

0: ป็นสองเพลงซึ้งๆจาก AI ร้องเอาไว้นะครับนี่คือทำไมต้องเป็นเรานะครับทักทายช่วงบ่ายอีกสักครั้งยังเป็นทางการกันและการทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยมาถึงแล้วเซฮายกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับมาถึงแล้วในวันนี้ทักทายกันวันนี้วันหวยออกครับ16นะครับเดือนมิถุนายน2569เดี๋ยววันนี้บ่าย 3:30 เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะฟังที่ BP Radio เดี๋ยวประมาณสักบ่าย 3:30 ดีเจวินิจทันก็จะลิงก์สัญญาณเสียงนะฮะการให้รับสดหวยออกเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยในช่วงเวลานี้เช่นเคยนะฮะในช่วงเวลาของบ่าย 2 บ่าย 3 นี้เนาะนะครับเดี๋ยวสักพักจะได้รู้กันแล้วตอนนี้กำลังไล่เรียงคิวเพลงอยู่ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับ BP Radio นะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่ครับบุญทริกเด็ดอุดมนาจรวยครับและทางออนไลน์ทั่วประเทศไทยดีเจฮันดีเจวินส่งตรงสัญญาณความสุขจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่ในช่วงนี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: และเช่นเคยช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True ครับ True และ Dtac ครับ
2: ดูดวงป
3: ่ะ AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วย True มหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์ลักที่สุดแห่งโหราศาสตร
4: ์เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
3: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ผสานโหราศาสตร
5: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
3: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
5: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
3: ร่วมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่ายทูมหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: ใครเป็นสายมูนะฮะอย่าลืมเลือกเบอร์สวยๆจากทรูด้วยกันละกันบางคนนี้ไม่ได้เป็นสายมูอะไรแต่ว่าเอาเลขที่จำง่ายบางคนค้าขายขายของเนาะต่อเบอร์ที่จำง่ายๆ099อะไรเงี้ยนะฮะ111200อะไรสมมุติเนาะสมมุตินะฮะก็จะหาเบอร์ที่จะไม่ง่ายอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถเลือกได้จากซิมของ True แล้วก็ Dtac กันได้เลยนะครับบางคนนี่เป็นสายมูนี่เขาจะเอาตัวเลขดีเขาบอกว่าเลขธงลงท้ายได้65ดีเออจริงๆนะฮะเขาว่าอย่างงั้นนะฮะสายมูทั้งหลายหรือว่าอาจารย์ต่างๆเขาบอกว่าเลขที่ปิดท้ายได้65หรือ56นั่นดีนี่ก็ดีเจวินจะทันโชคดีโชคดีเบอร์ตัวเองอะเบอร์หลักอะฮะเบอร์เนี่ยลงท้ายที่6มี65ตอนท้าย6560เงี้ยตอนท้ายเขาว่าอย่างงั้นนะฮะแต่นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนก็อาจจะเฉยๆไม่ได้ไปอินอะไรมากมายนะครับก็ไปเลือกหาเบอร์มงคลกันได้กันละกันที่ซิมจาก True แล้วก็ Dtac ได้เลยนะครับแล้วก็ยำปูม้าจัดยอดด้วยนัวแซ่บกันได้ยำไข่ปูนะครับยำไข่หมึกจัดเต็มทีเดียวนะฮะที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับเมื่อกี้มีทักทายเข้ามานะพี่สุนทรบอกว่าดีใจครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดเลยกำลังขับรถกันอยู่สำหรับพี่สุนทรนะอยู่เท่นเส้นของลำลูกกาปทุมธานีนะครับคือช่วงนี้คุณฟังหน้าฝนเนี่ยถ้ามันจะตกมันตกเลยเพียงแค่เวลาแค่5นาที10นาทีนะลงเลยชุดนึงเลยพอปั๊บไม่เกิน5นาที10นาทีหายรับสว่างสว่างหนึ่งมืดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมฆบนท้องฟ้านี่มันไหลไวมาก

แต่ช่วงนี้ฝนมันจะไหลไปไวมากเมฆที่อยู่สูงจากพื้นแค่ประมาณสักไม่เกิน2กิโลเนี่ยจะทำให้เกิดโอกาสฝนตกได้ง่ายที่สุดเลยดังนั้นตอนนี้ใครจะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มนะพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะฮะให้เรียบร้อยกันแล้วกันครับนะทำไมต้องเป็นเราพี่สุนทรนะครับพี่ช่างเบิร์ดสรรหาสวัสดีครับทักทายวันอังคารสีจมออนครับงั้นวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันนะฮะขอเพลงลูกสาวลุงหายวิรัตวงศ์ศรีสมเพชรนะสรรหาเพลงแปลกมาให้แล้วนะครับพี่ณัฐระยองครับสองพี่น้องพัดพรากขอเพลงแฟนที่แสนดีของไก่นิภาวันด้วยกันละกันครับเปิดให้ฟังนะพี่แสวงชัยก็เพลงของแมงป่องของดีชนนาเข้ามาด้วยนะครับท็อปแท็บส่งเพลงมาแล้วตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับพี่สุเมธขอเพลงมันง่ายๆของทรงไทยด้วยนะครับเข้ามากันหลากหลายเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะครับเมื่อวานนี้หายไปนะฮะเมื่อวานนี้หายไปไม่ได้เจอกันเมื่อวานนี้กลับมาไม่ทันแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นหวัดด้วยคุณฟังฮะเสียงไม่เวิร์กเลยก็เลยหายไป1วันนะครับ

ลงเพราะจากนิวจิ๋วนะครับนี่คือคนเจ้าน้ำตานะครับเดี๋ยวเริ่มที่เพลงฟังสบายๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่คือเพลงคนเจ้าน้ำตาคุณฟังซึ้งๆกันหน่อยนะครับซึ้งๆกันหน่อยนะครับพี่โอ้บอกว่าส่งข่าวมาหน่อยข่าวอยากฟังข่าวเรื่องตชด.ยิงวินเหรอฮะแล้วก็ต้องถามความคิดเห็นแฟนรายการด้วยว่าเข้าข้างใครเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะฮะพี่โอ้เนี่ยเขาเป็นทีมไรเดอร์เหมือนกันต้องเอาข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับวินไรเดอร์แบบนี้นะฮะทักทายพี่เพชรพลอยนะฮะพี่เพชรบอกว่าทักทายวันหวยออกครับดีเจขอเพลงออกเดินทางหน่อยฮะจะไปแม่ริมต่อใช่ไหมเดินทางไปนะฮะพี่วินได้ดูหนกระแสไหมไม่ได้ดูพี่ใครมาเหรอไม่ได้เปิดเลยใครมาเรื่องเกี่ยวกับอะไรผมเป็นไรเดอร์ไม่ค่อยชอบพวกวินหรอกครับมันเอาสักพวกเยอะแล้วก็ยกระอ๋อโอเคเข้าใจเป็นไรเดอร์นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับวินเสมอไปไม่ได้เข้าข้างฝ่ายเดียวกันเสมอไปเนาะเรื่องเก่าแล้วมีหลาย EP เกี่ยวกับอะไรสวัสดีพี่ข้าวเปล่าด้วยวันนี้ขอเพลง Oasis นะครับ Wonderwall เนี่ยขอให้ทีมงานเทวดาอ่ะขอให้ทีมงานเทวาพุทธปฏิมาด้วยครับต้องเป็นทีมงานเกี่ยวกับเรื่องราวของงานปั้นหรือว่างานเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับงานปั้นหรือว่างานฝีมือจิตกรรมแน่เลยสงสัยนะครับเนาะสวัสดีพี่แบทนะครับคอมพานีฮะฟังอยู่กาญจนบุรีครับดีเจพี่แบทคอมพานีพี่แบททำมีคอมมีทำอะไรทำงานเห็นภาพโปรไฟล์นั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์รถนะฮะฮอนด้ารุ่นไหนนะพี่C อะไรอ่ะ C8 ล่ะ CB C8 มีเท่าไหร่ C8 CB เนาะรถคันใหญ่เริ่มเทิมทีเดียวนะฮะไหนทีมงานไหนฟังอยู่ทักทายกันได้นะครับจะอยู่ทางที่นี่ที่เชียงใหม่ภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ลำพูนภาคเหนืออยู่ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ส่วนมากทางภาคตะวันออกฟังกันอยู่เยอะเลยวันก่อนคุยกับพี่จุ๋มจุ๋มว่าโอ้ยดีเจทางระยองตราดจันทบุรีได้ฟังกันเยอะเลยนะชลบุรีอะไรเงี้ยนะฮะ FC เยอะ FC เยอะภาคใต้ก็เยอะนะฮะอ๋อพี่สลอนบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องเก่ายังไม่จบเรื่องเกี่ยวกับนักร้องที่ท้องนะฮะกับดาราเนาะอินฟลูเอนเซอร์นะฮะว่ากันไปเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะฮะจะให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกมากันได้นะฮะ C8 นี่เป็นข้าราชการครับพี่เจครูดำเดียวใจดีเกรด C8 ใช่ไหมฮะเข้าใจละเข้าใจละเดี๋ยวขอเปิดเพลงช้า2เพลงได้ไหม C7 C8 เดี๋ยวจะให้ฟังคุณที่มาริวันเจมินายนะฮะ Google เจมินายอย่าใกล้กันเลยไหนๆมาแนวซึ้งๆแล้วนะครับแล้วก็รักเธอไม่มีพรมแดนกั้นของพี่ทัศน์พี่สัมผัสพี่จับนะครับเนาะมันไม่ง่ายจากทรงไทยนะครับมีเพลงใหม่จากมนัสวีด้วยคิดถึงเรื้อรังนะครับมีปามี่กุญแจที่หายไปแล้วก็มีเพลงใหม่จากโจ๊กโซคูและพี่ปูแบล็คเฮดครับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรอ่ะปรากฏการธรรมชาติเหรอฮะปล่อยฉันเพลงของคนโง่ครับไม่มีเธอในเพลงเดียวกันได้เข้ามาฟีเจอริ่งกันนะครับเพลงของวงพิซซ่าครับไม่ต้องการเพลงสายกว่า1เพลง Oasis นะครับ Wonderwall หายหัวใจก็เหงาข้อเข่าก็เสื่อมเพลง AI เพลงมันจากลาวันดุนครับศึกษานารีมีเสือจะฮันนี่มีดีชนานาเงินแบงป่องนะครับมีแฟนที่แสนดีอันนี้ไม่น่าใช่แล้วมั้งแฟนที่แสนดีโอเคนะนี่คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้อยากฟังเพลงไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะในช่วงเวลาบ่ายนี้มีชื่อเพลงใครที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมบ้างฮะนะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาได้0840456862นะครับทักทายกันได้เลยนะเย็นๆกันต่อแล้วกันช่วงนี้กับเพลงจากพี่มาริวันเจมินายนะฮะ Google เจมินายนะเย็นสบายสบายบ่ายนี้ฝนตกที่ไหนบอกกล่าวกันได้นะจะได้แจ้งเส้นทางกันไปเผื่อใครจะเดินทางไปหลายๆที่เนาะทั่วประเทศไทย

ีแค่เพลงที่ไม่ชื่อว่าอย่าใกล้กันเลยพี่โอบอกว่าถ้าสมมติลำไยหายทองคำฟังเพลงนี้แล้วถ้าลำไยฟังเพลงนี้แล้วปฏิบัติได้ก็จะไม่มีชู้มันจะได้เหรอฮะมันจะทำได้จริงๆเหรอพี่สุนทรถ้าสุวัตจะทำให้ไม่มีชู้นะครับเรื่องลำไยหายทองคำนี่ก็ถือว่าจริงๆก็จบไปนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีข่าวมาเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้มีข่าวที่ออกมาเห็นไหมเห็นหรือไม่เห็นนะเห็นหรือไม่เห็นนะครับแดนเซอร์ลำไยนะฮะยืนยันอีกเสียงกับตันช้างผัวโอ้ยผัวแฟนใหม่กับแฟนใหม่ลำไยนะครับสายเปตัวจริงคอยไปรับไปส่งดูแลอย่างดีสั่งกับคงกับข้าแม้กินหลังเวทีจอร์เจียจิตนครนะครับเป็นแดนเซอร์นะเป็นสาวทอมนะประจำของเป็นทอมแต่ตัวเล่นว่าผู้ชายนะนะครับก็คือเป็นแดนเซอร์ให้ลำไยนะก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมนักข่าวแฟนใหม่ลำไยเนี่ยอุ้ยสั่งกับคงกับข้าแม้กินตลอดเป็นสายเปขอเมาเนี่ยเมื่อก่อนนะลำไยไม่ใช่แบบนี้นะพี่ทำไมเหรอฮะนักข่าวบอกถามต้องคอยดูแลแฟนเก่าลงเวทีมากินข้าวหรือยังนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้พอได้แฟนใหม่ปุ๊บลำไยชิลเลยขึ้นลงเวทีมีคนดูแลให้เสมอนะฮะว่ากัปตันช้างนะฮะก็ดูแลอย่างดีทีเดียวนะฮะประมาณนั้นนะฮะพอดีเข้าไปแดนเซอร์กับตาแดนเซอร์ของลำไยเนี่ยเข้าไปเปิดตัวงาน The Tom Thailand เพิ่งรู้มีงานนี้ด้วยพี่โอ้งานเปิดตัวการแถลงข่าวนะครับการประกวดสาวหล่อแห่งประเทศไทย The Tom Thailand นะครับงานนี้ก็มีแดนเซอร์ลำไยไปร่วมงานด้วยนะครับข่าวก็เลยเอาไมค์ไปสัมภาษณ์แดนเซอร์นะฮะประมาณนั้นนะครับเนาะ อ่ะเอามาเล่าให้ฟังนะจ๊ะพี่ปุ้ยก็ไม่ได้ว่างโทรคอนเสิร์ตทุกวันอันนี้พี่โอบอกไว้นะนักกีฬาก็ต้องดูแลดีแมนๆพี่ปุ้ยดูอ่อนแอพี่ปุ้ยเขาดูซ้อม

เขาดูช้าๆซอบๆหน่อยเขาไม่ใช่เป็นนักกีฬาก็เป็นสายร้องเพลงเป็นสายนิ่งๆนะฮะแต่ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะมีแอคทีฟมีอะไรอะมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมตลอดอะคอยดูแลไปรับไปส่งซื้อกับข้าวมาทานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ ฟังเพลงของพี่ทัศน์พี่จับดีกว่าครับเพลงนี้เลย

เป็นเพลงเก่าๆจากพี่ทัศน์นะครับเย็นๆนะชื่อเพลงว่ารักเธอไม่มีพรมแดนไหนใครจำได้ว่าเพลงนี้ประกอบหนังละครเรื่องอะไรพี่สุนทรตอบมาแล้วเพลงนี้พี่โอตอบพี่โอถามเลือกมานะครับช่อง74ทีวีเพื่อคุณนะฮะเรื่องอะไรครับพี่สุนทรบอกโอ๊ยเก่าแก่มากเลยนะใครรู้จักหนังเรื่องนี้ละครเรื่องนี้นี่คือแบบผมต้องงอกทุกคนแล้วนะฮะไม่ขนาดนั้นมั้งฮะโอ๊ย30ปีแล้วนะใช่ไหม30ปีแล้วนะฮะก็เพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องพูดพิศวาสนะช่อง7สมัยนั้นยังไม่ใช่ช่อง7 HD ยังเป็นช่อง74ทิวเพื่อคุณนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่เป็นผีใช่ไหมพระเอกเป็นพิทัศน์เนาะนะครับโอ้ดีเจวินจำได้ไหมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอะจำได้อยู่เรื่องนี้นะฮะเก่ามากมันจะมาไล่ๆเดียวกันพูดพิศวาสมาก่อนแล้วก็อะไรนะแล้วก็มนรักลูกทุ่งเนาะจะมาไล่ๆกันช่อง7เหมือนกันนะครับทักทายพี่แดงรัตนาด้วยกันละกันนะฮะพูดพิศวาสแต่ก่อนคู่จิ้นพิทัศน์คือพี่นิ้งกุลสตรีใช่เลยครับพี่นิ้งกุลสตรีพี่สุนทรไม่ได้ใจครับผมยังไม่งอกนะฮะอ๋อในเซลฟี่หมายดูว่าผมยังไม่งอกนะฮะไม่งอกแต่หลอนนะพี่นะ

พี่สุนทรนี่ผมเขาดกคุณผู้ฟังนี่คือ2เพลงเก่าที่คุณผู้ฟังคิดถึงนะครับก็เลยหยิบมาให้ฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุยข่าวกันไปเนาะนะครับตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะครับหวยยังไม่ออกนะฮะคุณผู้ฟังครับเลขเด็ดปฏิทินจีนนะครับที่เขาจะมีการแชร์ในออนไลน์นะครับงวดนี้เลข2ตัวนะให้เขาบอกไว้นะเดี๋ยวเราดูกันสิว่าช่วงหน้ามันจะตรงหรือเปล่าเนาะ6779 6779 93นี่เกือบครบ10ตัวแล้วเนี่ยนะฮะ67799386นะฮะ67799386มาดูกันว่าที่พูดมาเนี่ย 3-4-5 ตัวเนี่ยจะมีเลขไหนที่อยู่ในโผอยู่

ไปย้อมผมไลโอของพี่หนุ่มมาใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่หนุ่มนะหนุ่มกันชัยเหรอฮะพี่สนพี่โอครับพี่สนวะพี่สุนทรครับพี่โอบอกว่าพี่ไปใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่หนุ่มกันชัยมาเปล่าทำให้ผมสนุ่มสลวยสวยเก๋อะสงสัยนะฮะพี่เจนี่คุยนอกเรื่องตลอดเลยนะมีอันนี้เพลงไวหรือเพลงช้ามันจะไวนิดหนึ่งใช่ไหมก่อนนะมันไม่ง่ายก่อนไหมอันนี้ไวกว่าเพลงนี้ก่อนก็ได้อะมีเพลงใหม่ของมนัสวีให้ฟังคุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าคิดถึงเรื้อรังเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะพี่สุนทรของวงมนัสวีพี่รับเมาส์รับได้ฟังเพลงนี้หรือยังคิดถึงเรื้อรังของมนัสวีเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับอินดี้ล่องลอยห้ามหลับนะพี่จิมยังไม่ได้ฟังเต็มๆเพลงเลยขอเปิดเต็มๆหน่อยคิดถึงแบบเรื้อรังนะครับ

นี่คือเพลงใหม่ของมนัสวีนะครับเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงแบบเรื้อรังยังคงเป็นสไตล์ความอินดี้ล่องลอยแต่ว่าเพลงนี้ใส่กลองใส่เบสเข้ามาด้วยจะได้ไม่เศร้าจนเกินไปนะครับเคยมีคิดถึงใครแบบเรื้อรังหรือเปล่าเอ่ยอาจจะมีบ้างบางคนเนาะอาจจะมีบ้างบางคนนะครับทักทายพี่บุญส่งด้วยกันแล้วกันครับขอเพลงหล่นหายระหว่างทางมาด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงพี่หนุ่มกะลาคุณฟังฮะเดี๋ยวสักพักหวยจะออกแล้วแล้วคุยเรื่องพี่หนุ่มนิดนึงหนุ่มกะลาฝันเห็นพญานาคองค์ใหญ่เบื้องเริ่มเทิมทีเดียวตื่นมาสั่งปั้นแบบในฝันเลยนะฮะคนก็ไปแห่ส่องกันว่ามีเลขเด็ดหรือเปล่านะครับเนาะต่อมาแจกโชคกันก่อนหวยออกสำหรับหนุ่มกะลานะครับหนุ่มกะลาฝันเห็นพญานาคองค์ใหญ่มากตื่นมาก็เลยคิดแล้วก็สั่งให้ทีมงานปั้นนะครับต้องการปั้นแบบในความฝันเลยก็มีการทำพิธีกราบอัญเชิญใหม่อัญเชิญใหญ่นะฮะแห่ชมความสวยงามแล้วก็ส่องเลขธูปนะครับหนุ่มกะลาบอกว่าเนี่ยฝันจริงๆนักข่าวองค์ใหญ่มากตื่นเต้นก็เลยไปสั่งช่างให้ปั้นแบบในฝันเลยพอได้ฤกษ์งามยามดีนะครับก็นำพิธีกราบอัญเชิญบารมีหลวงองค์ปู่พญานาคมาประดิษฐานที่โรงงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับแสดงว่าหนุ่มกะลานี่เขามีความเชื่อเรื่องพญานาคเนาะพญานาคที่พี่หนุ่มกะลาเขาสั่งปั้นเขาบอกเป็นสีเขียวคือเขาฝันอย่างนี้เขาฝันว่ามันอยู่คุณฟังนึกถึงพญานาคที่เป็นจงอยนะฮะที่เป็นเหมือนเป็นงูยักษ์เนาะคือเป็นเขานอนเขานั่งอยู่แล้วก็ยกคอชูขึ้นนะฮะแล้วก็เขาเอาหางของเขาพันรอบตัวยังไงดีอะบอกไม่ถูกอะที่มันเป็นฐานกลมๆนะฮะกลมๆแล้วเขาเอาตัวเขาเป็นฐานกลมๆขึ้นมาแล้วก็ยกคอชูขึ้นเป็นสีเขียวก็เลยให้ช่างสั่งปั้นแบบนี้เพราะพี่หนุ่มว่าฝันเห็นแบบนี้นะข่าวในฝันนี้องค์พญานาคกำลังเลื้อยมาแล้วก็มาจอดอยู่ผจญอยู่มันหยุดอยู่แล้วก็ยกคอขึ้นนะฮะในฝันนะฮะก็เลยรู้สึกแปลกอัศจรรย์ใจตื่นเช้ามาก็เลยสั่งเลยเขียนแบบให้ช่างเขาทำให้แต่ใช้เวลานานนะหลายนานแล้วนะนี่คือเพิ่งถึงเวลาอันยกมาประดิษฐานที่โรงงานที่ทำงานอยู่นะครับนะหลายคนก็ไปส่องตัวเลขล่าสุดก็มีการจุดเลขธูปด้วยนะครับหลายคนไปส่องดูปรากฏว่าเลขธูปจะได้เลข3 6แล้วก็1นะครับ3 6แล้วก็1หนุ่มกะลาเดี๋ยวนี้มาเป็นสายใบหวยแล้วฮะพี่หนุ่มกะลาคุณฟังเชื่อเรื่องพญานาคมั้ยฮะบางคนที่เชื่อมากนะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าคนอีสานจะเชื่อคนอีสานจะมีความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคนจังหวัดอื่นภาคอื่นจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนอีสานจะอยู่กับพญานาคมาตั้งแต่เด็กอะเนาะคนเฒ่าคนแก่เล่าสืบทอดกันมาว่าพญานาคเนี่ยมีจริงนะปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่เคยเห็นตอนเป็นเด็กหรือมาเข้าฝันต่างๆอย่างมดดำคาชาพานี่ก็เชื่อนะพี่โอเชื่อมากเลยคาชาพาไปมูนะเชื่อมากๆเลยแล้วแต่กันเนาะดีเซลว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ในตำนานเป็นเทพเป็นอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับเนาะแต่ว่าให้เห็นจริงบนในน้ำโขงคงไม่มีหรอกนะฮะพี่สนธรว่าเมียผมไม่เชื่ออย่างเดียวครับว่าไงฮะไม่เชื่อเรื่องอะไรบอกมาฮะไม่เชื่อเรื่องอะไร จะให้ฟังปามี่นี่ก็เป็นสายพระเครื่องเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าปามี่นี่เขาสะสมพระเครื่องนะตลกมากเลยปามีอีฟฟานเจริญนะครับกุญแจที่กลับมาอ๋อกุญแจที่หายไปนะฮะ

นี่คือเพลงจากปามี่อิฟฟานเจริญนะครับเพลงที่มีชื่อว่าลูกบิดที่หายไปนะครับออกกุญแจที่หายไปใช่ไหมไม่ใช่ลูกบิดใช่ไหมถ้าลูกบิดหายนี่เปิดไม่ได้นะครับประแจซ่อมรถที่หายไปฟังเพลงไปก่อนเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าเราจะได้ฟังหวยด้วยกันเนาะคุยกันไปสัพเพระก่อนจะได้ไม่เหงากันนะครับเดี๋ยวมีทรงไทยมีโจ๊กโซคูนะฮะมีปล่อยฉันและโทสเปกในเวอร์ชันชิลๆเนาะมีพิซซ่ามีโอเอซิสเพลงเก่าด้วยเอาเพลงช้าๆห้ามหลับกันก่อนแล้วกันนะครับพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพญานาคพี่สุนทรว่าแฟนที่สุนทรนี่ก็เป็นคนที่เชื่อสายมูเหมือนกันไม่ใช่เชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าคลั่งเลยเดียวเพราะว่าของรางเครื่องรางของขลังเต็มบ้านทีเดียวบางคนที่เป็นสายมูนะสายมูหมายถึงว่าชอบไปมูฮะนะขอให้รวยขอให้นู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็จะมีพวกอักเซสซอรีต่างๆเนาะนะสายมูเขาจะเป็นของยังไงนะสายรัดแขนนะฮะพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยต่างๆมากมายนะฮะพี่สุธรว่าโอ้โหเต็มบ้านเลยครับดีเจความชอบความเชื่อแต่ละคนก็มีความแตกต่างออกไปเนาะที่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะแต่ว่าอย่าให้มันเบียดเบียนตัวเองแล้วกันนะครับเชื่อได้นะจ๊ะมาฟังเพลงของทรงไทยนะครับชื่อเพลงว่ามันไม่ง่ายที่ขอเมื่อสักครู่นี้ครับ

นี่คือเพลงของทรงไทยนะครับชื่อเพลงว่ามันไม่ง่ายเนี่ยเราฟังเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันหวยออกนะครับเดี๋ยวมีเพลงใหม่ล่าสุดนี้พี่โจ๊กโซคูลนะครับแล้วก็ปูแบ็คเฮดโคจรมาเจอกันได้ยังไงเนี่ยนะชื่อเพลงว่าปรากฏการธรรมชาติอ่ะลองฟังหน่อยว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงมันมาแนวร็อกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลงช้าเดี๋ยวลองฟังพร้อมกันนะไม่น่าเชื่อว่าโซคูลกับแบ็คเฮดจะโคจรมาเจอกันอ่ะลองฟังดูเพลงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ

ยังคงมีความเป็นแนวร็อกเนาะเป็นแนวร็อกที่เราคุ้นเคยสำหรับเพลงนี้นะครับโจ๊กโซคูลนะครับแล้วก็พี่ปู่แบ็คเฮดนั่นเองนะฮะเอาล่ะปลาดูการปลาดูการปรากฏพี่ปรากฏไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาอย่างอื่นนะฮะปรากฏการปรากฏการพี่โอ้นะฮะให้ฟังเพลงร็อกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาคุยข่าวกันต่อนะฮะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าร้องด้วยกัน3เพลงปล่อยฉันเพลงของคนโง่แล้วก็ไม่มีเธอขอร็อกๆ1เพลงกันละกัน

เป็นการเอา3เพลงเนี่ยมารวมเสียกันเอาไว้นะครับเป็นการเอา3เพลงเนี่ยมาใส่รวมด้วยกันเอาไว้นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยปล่อยฉันใช่ไหมปล่อยให้ฉันตุยนะครับแล้วก็มีเพลงของคนโง่ด้วยนะครับรวมไปถึงเพลงไม่มีเธอใช่ไหมก็ถือว่าพร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะช่วงนี้บ่าย3โมงแล้วคุณผู้ฟังครับมาดูข่าวกันหน่อยดีกว่าไหมนะฮะเกี่ยวกับกรณีเมื่อกี้ที่พี่โอให้เล่าข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ของตำรวจตะเวนชายแดนยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตที่ย่านห้วยขวางนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะฮะโอ้โหหลายคนนี่น่ากลัวนะมีการพกปงพกปืนนะฮะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ปืนเนี่ยมันขายง่ายคุณฟังเปิดในออนไลน์ในโซเชียลเนี่ยก็มีปืนขายกันมากมายทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายกันมากมายใช่ไหมพี่โอนะครับตำรวจตะเวนชายแดนยิงวินจักรยานยนต์นะครับรับจ้างย่านห้วยขวางเสียชีวิต2คนหลังมีปากเสียงกันเรื่องค่าโดยสารนะครับผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับนำตัวไปฝากขังนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสังคมออนไลน์ก็เสียงแตกนะฮะฝั่งหนึ่งมองว่าผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนยิงเนี่ยรุมทำร้ายนะฮะจึงเป็นเหตุป้องกันตัวแต่อีกฝ่ายก็มองว่าจะป้องกันตัวเองตามแต่ไม่ควรกราดยิงขนาดนั้นนะฮะดูจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับหลายคนมองว่า10ตำรวจตรีนำทัพนะฮะซึ่งเป็นตำรวจตะเวนชายแดน21จังหวัดสุรินทร์เนี่ยหลายคนบอกว่าทำเกินกว่าเหตุรัวยิงคู่กรณีเสียงปืนดังลั่นหลายสิบนัดหวังเอาให้ตายนะเนี่ยแต่พอมาดูอีกมุมหนึ่งจะเห็นได้ว่าตำรวจคนนี้ที่เอาปืนยิงเนี่ย10ตำรวจตรีเนี่ยนะฮะถูกคู่กรณีใช้เท้าถีบจนล้มลงนะครับจากนั้นก็เข้ามาเตะซ้ำอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นเหตุทำให้ชักปืนออกมารัวยิงนั่นเองครับสังคมออนไลน์ยังขุดคลิปเก่าๆของฝั่งผู้เสียชีวิตนะฮะทั้งตั้งวงสังสรรค์ก็คือฝั่งวินนะฮะดื่มสุราหน้าวินเสียงดังวิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าเป็นวินที่มีอิทธิพลและคิดว่าแล้วก็คิดราคาแพงกว่าเหตุเป็นเหตุให้เกิดสลดจริงๆนั่นแหละแต่บางคนก็บอกว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ควรยิงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เสียงก็แตกเป็น2กลุ่มนะฮะภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับทั้ง2รายยินมารับศพนะครับแล้วก็บอกว่าแบบนี้ไม่ได้เลยโหดเหี้ยมมากๆเลยทำเกินกว่าเหตุแล้วก็เป็นตำรวจด้วยกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับคดีอย่างเงี้ยฮะแต่ล่าสุดนี้เขาก็ให้ประกันตัวไปแล้วนะครับนะฮะผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อเหตุเดินมาต่อรองราคาค่าโดยสารกับวินเบอร์28นะให้ไปส่งมักกะสัน60บาทจึงถูกปฏิเสธเมื่อไล่ให้ไปขึ้นรถแท็กซี่ก็ไม่ไปจงใจจะเดินวนเวียนหาเรื่องจนชายนายชรินทร์นะฮะออกปากไล่จึงทำให้มีปากเสียงท้าทายกันแล้วก็เกิดเหตุยิงกันเกิดขึ้นครับนะฮะมันก็คือมันเรื่องคือมันมีปัญหาด้วยกันนะเนาะมีปัญหากันนะฮะส่วนของฝั่งที่กราดยิงก็บอกว่าขอโทษแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ได้ประกันตัวไปแล้วนะครับในราคา 500,000 บาทนะครับแล้วก็ห้ามไปยุ่งเหยิงกับคดีความไปติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะยังไงต่อไปนะฮะคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของเรื่องคือพยายามจะมีเรื่องกันไม่พอใจพยายามจะมีเรื่องกันไม่พอใจสุดท้ายก็มันไม่ใช่ชกตีต่อยกันสิมันถึงขั้นเอาปืนยิงกันนะอันนี้ก็เกินกว่าเหตุจริงๆนะครับนะฮะจะยังไงก็ตามแต่การใช้วุฒิปืนนะมันก็มีความผิดอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามแต่เถอะแม้กระทั่งตำรวจนะคุณผู้ฟังตำรวจที่มีตำรวจจริงๆนะถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้ยิงเขายิงไม่ได้นะอย่างกรณีบางที่อ่ะคนร้ายไล่คนร้ายนะฮะเขาให้ยิงเฉพาะยางนะครับเนาะยางหรือว่ายิงขึ้นฟ้าข่มขู่ต่างๆจะไม่ให้ยิงตัวของผู้ที่เป็นโจร นะฮะเพราะว่า1จะต้องสืบสวนต่อไปแล้วก็เขาจะไม่ให้ผู้ที่เป็นโจร นะฮะได้ถูกเสียชีวิตเพราะมันจะสืบสาวเรื่องไม่ได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยนะฮะแต่ว่าในกรณีที่ใช้อาวุธมาอันนั้นก็โอเคสมเหตุสมผลนะฮะนะครับว่ากันไปแล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของการยิงกันนะต่อสู้กันนะวุ่นวายไปทั่วเลยทีเดียวนะครับนะว่ากันไปฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้กับ DJ วินดิรันนะครับที่ BP Radio สนับสนุนโดย True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาดเดียวเชียงใหม่ด้วยนะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับเราเคลียร์เพลงกันเดี๋ยวสักครู่หวยจะมาแล้วบ่ายสามครึ่งตอนนี้บ่ายสามห้านาทีนะครับเพลงไม่ต้องการจากวงพิซซ่าเป็นเพลงเก่าๆยุค90นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงสากลเพลงฝรั่งด้วยมีเพลง AI ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงโจ๊กๆกันสักหน่อยก่อนหวยออกนะครับ

เป็นเพลงเก่าๆจากวงพิซซ่าการร้องจะเป็นสไตล์แบบนี้ล็อกๆหน่อยเป็นเราเคลียร์เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสากลสักเพลงหนึ่งนะครับ Oasis นะครับ Wonderwall ที่ขอไว้ด้วยแล้วกันนะฮะในช่วงนี้นี่ดนตรีเขาดีนะดนตรีเขาดีนะเพลงนี้จะบอกให้ฟังเพลงฟังข่าวไปเรื่อยๆเลยกันช่วงนี้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่ทักทายดีเจได้0840456862นะครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้หรือว่าค้น Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ BP Radio ใน Facebook ครับเจอแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับ Facebook ด้วยอาจจะไม่ค่อยได้โพสอะไรนะฮะนานๆทีจะโพสใน Facebook นะครับนะ BP Radio นะครับ Facebook ครับเสิร์ชหาได้เลย BP เว้นวรรค Radio นะครับหรือว่า0840456862ทักทายกันได้ฟังเพลงสากลสักเพลงแล้วกันช่วงนี้ครับขอเพลงฝรั่ง1เพลงมา

0: นี่คือเพลงที่ฝากไปด้วยกันนะฮะเพลงจาก Oasis นะครับเพลงที่มีชื่อว่า Wonderwall ส่งมาก็เปิดให้ฟังในชิวๆกับเพลงสากลนะฮะตอนนี้แอบไปฟังหวยหน่อยไหมว่าตอนนี้เขาออกรางวัลอะไรแล้วนะครับตอนนี้บ่าย 3:15 นะฮะดูดินี่มา
1: ตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไป
0: รางวัลที่3
1: ค่ะ
0: รางวัลที่3อยู่ในกระปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้เจ้าที่กำลังหมุนวงล้อออกไปเรื่อย
2: ๆแล้วจะออกรางวัลที่3
0: ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวรางวัลเลข3ตัวเลข2ตัวที่รางวัลที่1มาเราจะได้ฟังพร้อมๆกันที่นี่ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะ
2: ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก
0: ครับภาชนะทรงกลมทึบแสง
2: 173838 173838
0: ปล่อยไปก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับ
3: แค่เกิดก่อน
0: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อน
3: กินของอ่อนๆ
0: เดี๋ยวเราเปิดเพลงจ้องๆก่อนแล้วกันคึกคักก่อนจะเข้าสู่ในส่วนของหวยนะจ๊ะมาสวัสดีพี่ปรมาด้วยเป็นเพลง AI นะฮะตอนรับหวยออกสักครู่

มันๆกันต่อเลยกันช่วงนี้กับศึกษานารีนะครับเมื่อกี้หัวใจก็เหงาข้อเข่าก็เสื่อมต่อได้ศึกษานารีมันๆสักเพลงดีกว่าเมื่อกี้วิสุทธิธรว่าไปเที่ยวมาเมื่อคืนมันก่อนยังมันไม่หายอ่ะเปิดเลยตอนนี้ก็กำลังจะออกรางวัลเลข3ตัวนะฮะเดี๋ยวครูจะได้ฟังพร้อมๆกันแล้วครับ

ศึกษานารีนะครับเพลงนี้มันๆเลยบอกว่าลืมเสียงน้องม้าไปหรือเปล่าดีเจใช่มันคือลืมเสียงม้าไปเลยอ่ะสงสัยตื่นเต้นหวยจะออกมั้งนะฮะทักทายสาวดื้อเด็กแล้วกันฮะดื้อในคอมผมมาแล้วนะฮะทักทายช่วงเวลาบ่ายสามดื้อจะออกบ้านออกบ้านเวลานี้ใช่ไหมประมาณบ่ายสามใช่ป่ะเมื่อวานก็ทักมาประมาณนี้เนาะเมื่อวานไม่ได้เข้ามานะเมื่อวานนี้หยุดนะฮะหนึ่งวันเลยเต็มๆนะฮะไปหลายที่หลายทางนะฮะเดี๋ยวสักครู่หวยจะออกแล้วนะดื้อหวยจะออกอะไรโปเต้จะถูกหวยหรือเปล่าวันนี้นะฮะวันนี้เห็นในถ่ายทอดสดนะครับมีคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเนี่ยมาร่วมออกหวยด้วยนะดูซิว่ารอบนี้พิงกี้จะให้หวยหรือ

0: เพลงมันมากเลยนี่คือเพลงพลังงานจลนะฮะจริงๆแล้วคำว่าพลังงานจลมันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะหรือว่าฟิสิกส์นะพลังงานจลหมายถึงเหมือนกับการผลักการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเนาะมันเป็นศัพท์เราไม่ได้เดินสายวิทย์เนาะอาจจะไม่ได้เข้าใจเฉาะทองแท้เป็นการที่ผลักกันไปเดินข้างหน้าผลักไปข้างหน้าอะไรเงี้ยพลังงานจลแต่ว่าพอเป็นเราก็คิดว่าพลังงานความจลนั่นแหละนะฮะแต่สักพักคนจนจะเป็นคนรวยจริงหรือเปล่านะจ๊ะนะฮะพี่นาวินซ่าบอกว่าดีเจครับเดอะคอปนะฮะบอกว่าวันนี้ไปทำงานนะครับที่แม่แจ่มนะครับวันนี้มาทำงานที่แม่แจ่มรอลุ้นหวยไปด้วยนะครับพี่วินนะครับบอกว่าวันนี้ไปทำงานอันนี้จะเป็นลักษณะของงานไม้ฉลุสิวใช้สิวนะฮะตัดเจาะไม่ใช่ตัดเจาะใช้สิวฉลุนะให้เป็นรูปร่างนะครับแล้วก็ประดิษฐานเก็บไว้ที่วัดมีรูปพระพุทธเจ้าต่างๆด้วยนะฮะสวยงามเลยงานฝีมือคนก็ทำงานเป็นเนาะทำเป็นรูปดอกบัวทำเป็นรูปพระพุทธรูปต่างๆนะฮะสวยงามเป็นดอกมงดอกไม้นะฮะเก่งจังเลยทำได้ไงอ่ะพี่เดียวว่าวันนี้มีแววจะเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะมาลุ้นกันว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแปลว่าพ่อเลี้ยงไงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นเศรษฐีจะได้เป็นพ่อเลี้ยงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอติดตามช่วงบ่ายนี้สักครู่กันละกันนะครับเนาะแอบฟังนิดนึงตอนนี้เขาออกเลขอะไรแล้วแอบฟังก่อนนะฮะพี่นัทบอกว่าอยากลองถูกหวยถ้าลองแล้วไม่ถูกจะทำยังไงพี่นัทนะฮะไม่รู้ตัวจะทำยังไงดีนะถ้าถูกหวยไม่รู้ตัวล่ะฮะสิ่งแรกที่พี่นัทต้องทำคือห้ามป่าประกาศเวลาเราถูกหวยสิ่งแรกคือห้ามป่าประกาศนะ
1: เพื่อแสดง
0: ห้ามป่าประกาศเด็ดขาดเลย
1: พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1
0: เลขหน้า3ตัวกำลังจะมาคุณผู้ฟังเอาไงดีจะฟังหรือไม่หรือว่าเดี๋ยวรอให้เขาออกไปก่อนไหมเดี๋ยวจะเปิดเพลงไว้ให้ฟัง2เพลงมีเพลงเสือของฮันนี่นะครับเพลงแมงป่องของดีชนนาเดี๋ยวสักพักน่าจะมาพอดีหวยแล้วเลข2ตัวเดี๋ยวถ้ารางวัลมาเลข2ตัวจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวรอ3ตัวเขาออกไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวจบเพลงนี้จะได้มาเปิดให้ฟังกันว่าเลขออกอะไรกันนะฮะฟังเพลงก่อนนะ

0: นี่เพลงนี้ต้องบอกคลาสสิกมากๆเลยนะฮะฮันนี่ฮันนี่เสือกับเสือออกลายมาเลยออกลายให้เห็นนะฮะตอนนี้รางวัลเล็กหน้า3ตัวออกไปแล้ว2รางวัลนะคะเล็กเล็กหน้าเนาะหน้าก่อนนะฮะ758แล้วก็434ครับตอนนี้ออกแล้วกำลังออกเลขท้าย3ตัวตัวเลขหน้าออก758แล้วก็434ตอนนี้กำลังหมุนวงล้อนะครับในรางวัลเลขท้าย3ตัวนะจ๊ะนี่วันนี้คุณพิงกี้สาวิกามาในชุดสีขาวนะครับมาเป็นอดีตมาเป็นกรรมการเหรอหมุนวงล้อใช่ไหมคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับนะฮะมาเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแขกรับเชิญจะให้ฟังหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังเลข2ตัวกันเดี๋ยวเขากำลังออกเลขหน้าร
1: างวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก007 007 007ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก007
0: เออนะครับนะ007ครับเลขแปลกแล้วงั้นเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งเพลงเลขเลข2ตัวน่าจะมาพอดีนะย้ำอีกครั้งนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับ007นะฮะครั้งที่1นะครับเดี๋ยวจะมีครั้งที่2ไปปล่อยเขาออกไปก่อนหน้า3ตัว758แล้วก็434ท้าย3ตัว007ขอ1เพลงมาเดี๋ยวรอ2ตัว

แค่สั่งแค่สอนนะจ๊ะอ่ะตอนนี้เลข2ตัวออกแล้วจ้านะครับออกไปแล้วเมื่อกี้ตัวที่เราเปิดเพลงนะครับเลข2ตัวงวดประจำวันที่16นะครับเดือนมิถุนายน2569เลขที่ออก48นะจ๊ะ อ่ะเช็คเลยจ้า48เมื่อกี้

58กับ434 758กับ434ส่วนเลขท้าย3ตัว007แล้วก็721 007แล้วก็721 007 721ส่วนเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48ครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้รางวัลที่1มาเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ให้เวลาไปเช็คหวยก่อนไหนมีใครซื้อ48บ้างเอ่ยลองรวยกันดีกว่าจะลองรวย

0: ไม่นะ
1: แม
0: ่ไม่กิน
1: สี
0: ดำไม่นอน
1: ล
0: ูไม่บิน
1: ชิวย
0: ไม่รอ
1: แดดร้อน
0: ไม่ทน
1: ไม่แด
0: ไม่สน
1: มันใช่

ใครมันจะไปรวยแบบคุณล่ะแบบลุงล่ะนะฮะไอ้จริงนะที่จะว่านะเพลงนั้นไม่ถูกต้องนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าคนรวยจริงๆที่เขามีตังจริงๆนะเขาไม่ได้เอาตังมามุงหลังคาด้วยเพชรนะครับไม่ได้ซื้อคอนโดมาเลี้ยงตุ๊กแกเหมือนเพลงที่เขาร้องเอาไว้เลยใช่ไหมครับพี่ต้าใช่ไหมครับพี่โออันนี้เขาเรียกว่าคนขี้โวคนขี้โวขี้โมนะฮะไม่มีคุณผู้ฟังเคยเห็นเศรษฐีคนไหนเอาง่ายๆเอาคนรวยประเทศไทยเอาใครบ้างคนรวยประเทศไทยอย่างเช่น

0: เอาใครดีอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างเช่นเจ้าสัวบริษัท CP อย่างนี้นะฮะเขาก็ไม่ได้เอาเพชรหลังคามามุงนะฮะใช่ไหมเจ้าสัวบริษัท CP อย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าสัวโรงงานไฟฟ้า Gulf Energy ที่รวยอันดับต้นๆของไทยเขาก็ไม่ได้มีบ้านหลังคามุงเพชรนะเขาก็ยังขับรถธรรมดาแต่ว่าคนได้เป็นเจ้าสัวนะฮะคนรวยเนี่ยนะฮะเขาเอาเงินที่มีอยู่นะไปบริหารจัดการเช่นไปลงทุนนะฮะทำโรงงานทำต่างๆนานาอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นไปนะฮะในเพลงก็พูดเวอร์ไปนะฮะอ่ะตอนนี้หวยเดี๋ยวเราดูก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะพี่นัทว่าไงพี่นัทคนรวยนี่คิดจิ
1: รางวัลที่หนึ่ง
0: มาแล้วมาแล้ว
1: งวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก
0: มาแล้วจานวันที่หนึ่งนะครับ
1: 2871842871814แฟนครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายน2569เลขที่ออก287184
0: เอาละครับเช็คเลย287184ครับ287184เช็คด่วนเลยจ้าใครมีเลขนี้อยู่บ้างเอ่ยบนล่างบน84 287184ครับ287184พี่อ้อยเช็คด่วนจ้าอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับรางวัลที่1งวดประจำวันที่16นะครับเดือนมิถุนายน2569ครับเลขที่ออก287184 287184กับเลข2ตัว48เอ๊ะทำไมมันกลับกันนะฮะเลขนี้มันมาจากไหนฮะเลข2ตัว48นะฮะเลขท้าย2ตัว48นะครับเลขรางวัลที่1 84เฉยเลยนะฮะ287184 2ตัว48ครับส่วนเลขหน้า3ตัวนะครับ75แล้วก็434ครับ758434ส่วนเลขท้าย3ตัว007นะครับแล้วก็721ครับ007แล้วก็721นะจ๊ะให้เวลาไปเช็คเลย4884รอบนี้มาคู่กันเอ๊ะอะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจ ให้เวลาไปเช็คกันเลยกันช่วงนี้นั้นเปิดเพลงดีกว่านะฮะพี่จุ้ยบอกว่าโอ้ my god กินเรียบเจ้ามือกินเรียบใช่มั้ยพี่เจ้ามือหวยกินเรียบนะฮะดื้อบอกว่า4884ล่างบนเลยจ้าใช่เอ๊ะล็อกหรือเปล่านะฮะล็อกหรือไม่อย่างไรนะฮะพี่โอส่งมาแล้วไหนใครได้เลขอะไรส่งมาหน่อยสิพี่โอส่งอะไรมาเนี่ยขอดูก่อนนะ นะครับยูฟ่าลอตโต้96 95 95 95อัตราจ่าย9538 36อาเช็คด่วนนะจ๊ะเช็คด่วนตอนนี้มีเลขอะไรบ้างที่อยู่ในโผบ้างนะฮะ นะฮะอ่ะเช็คนะฮะพี่อ้อยบอกว่าดีเจคนที่ซื้อ4884ล่างบนได้ถึงบนถึงล่างได้ทั้งบนทั้งล่างเลขอายุอ๋อใช่เลขอายุองค์พาไงตายละองค์พาอายุ4748ใช่ไหมใช่เลขอายุองค์พาอันนี้เขาตั้งใจจะให้เลยใช่ไหมแหนเขาตั้งใจให้แล้วมีคนซื้อไม่เลของค์พาอันนี้น่าจะอันแล้วเนาะคิดว่าน่าจะอันนะฮะเพราะว่าเป็นเลขวันเลขอายุขององค์พานะครับเลขอายุขององค์พานะครับ48 47ย่าง48ประมาณเนี้ยนะครับเนาะนะฮะพี่นิวนาวินบอกว่าดิฉันว่าความหวังหายไปในพริบตา ไม่ได้เช็คอายุองค์พาเนาะนะฮะอ่ะโอเคงั้นคุณฟังไปใช้เวลาไปเช็คหวยครับ4884เลข22ตัว48รางวัลที่1 287184นะครับเนาะ287184นะ
2: สวัสดี
0: พี่นัทบอกว่าดีเจคะไปซื้อแล้วเลของค์พาเขาไม่ขายเขาบอกว่าอั้นเอาไว้

บอกว่ารวยไม่ไหวนะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าคนรวยเนี่ยไม่มีหรอกครับบ้านเอาหลังคามุงเพชรมุงคามุงสร้อยเพชรสร้อยทองไม่มีหรอกฮะมันเป็นแค่เพลงเฉยๆคนรวยเขาบอกว่าคนรวยนี่เป็นคนที่โอ้โหโคตรประหยัดเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะคนรวยหลายๆคนมีเงินในบัญชีเป็นล้านเอาบ้านเราก่อนนะบ้านแค่หลักล้านหมายถึงว่ามีในบัญชีเป็นล้านหลายล้านแต่บ้านนี่บ้านหลังเล็กๆนะฮะถ้าคนเห็นก็บอกโอ้ยทำไมบ้านหลังนี้โจรๆอะไรเงี้ยแต่เงินในบัญชีมีล้านหนึ่งแต่ถ้าเป็นระดับเศรษฐีอ่ะคนรวยเนาะอย่างเช่นใครดีอ่ะคนดังๆอ่ะคนรวยคุณทักษิณอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าสัวซีพีอย่างเงี้ยเนาะหรือจะเป็นอะไรอ่ะเสี่ยหนูก็ได้อ่ะเสี่ยหนูอนุทินอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะฮะไม่มีใครเลยฮะหลังคามุงเพชรมุงเพชรมุงสร้อยคอทองคำนะฮะเขาเอาเงินไปลงทุนไปทำต่างๆนะฮะทำธุรกิจสร้างโรงแรมสร้างตึกสร้างอาคารอะไรเงี้ยมากกว่านะครับแต่สำหรับชาวบ้านเราจะคิดว่าเอ้ยนะซื้อคอนโดให้ตุ๊กแกอยู่เงี้ยนะครับสำหรับสรุปแล้วเลข47เลข48นะฮะก็คืออายุองค์พานะครับในข้อมูลบอกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะฮะนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์อุดิจะอ่านเต็มทำไมนะฮะมหาไอ้มันเต็มสินะฮะมหาวชิราธิดาอ่านยากจังเลยนะประสูตรนะครับเมื่อสิ้นพระชนนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนปี69นะครับสิริพระชนอายุได้47พรรษานะครับนะเป็นนักกฎหมายด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระภาษาชาวบ้านคือลูกสาวคนโตเนาะของร.10นะฮะกับพระองค์โสมสวลีนะครับซึ่งประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2521ครับถ้านับอายุตั้งแต่วันนั้นปี21มันจะถึงปัจจุบันนี่คืออายุ47นะครับย่างเข้าสู่48ซึ่งก็เป็นเลขที่หวยออกพอดีเลยนะเลขพอดีเลยนะครับก็เลยทำให้หลายคนก็ไม่ได้ซื้อกันเพราะว่าอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าองค์พาเพิ่งประกาศว่าสวรรคตเมื่อวันอะไรวันเสาร์แล้วฮะวันไหนนะวันศุกร์หรือเปล่าที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยนะครับจริงๆแล้วเลขหวยนะครับที่กองสลากเนี่ยพูดตามตรงเอาตามตรงเนาะเขาก็ล็อกได้แหละนะครับเพราะมันเป็นเลขที่อยู่ภายในถ้ามีเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นวันสวรรคตวันครบรอบพระชนมพรรษาอะไรที่เป็นวันสำคัญของบุคคลสำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาอยู่ในหวยขนาดโควิด19ยังออกเลยจำได้ไหมตอนโควิด19ระบาดแรงๆเมื่อ 4-5-6 ปีก่อนนะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวไงงวดประจำวันที่เท่าไหร่นะเดือนธันวาคมอะเลขที่ออก19บนล่าง91ตลกมากเลยฮะทั้งบนทั้งล่างอะโควิด19ไงตอนนั้นน่ะเขาก็ล็อกเอาไว้คือเขาไม่ได้มีประสงค์หรอกเขาต้องการให้คนไทยมีรวยแล้วก็ถูกหวยกันจุดประสงค์มีแค่นี้นะครับแต่ว่าอย่างอื่นจะล็อกเพื่ออะไรเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นคนดังนะคนสำคัญเขาก็อาจจะล็อกตัวเลขเอาไว้แต่ถ้าปกติเขาก็ปล่อยไปตามนั้นนะฮะแล้วคุณฟังนะฮะมีตัวเลขที่ซื้อแล้วก็มีตัวเลขที่ถูกหรือเปล่าลองเช็คซินะฮะ พี่นัทบอกว่าราชาศัพท์โอ้ถูกเนอร์ดีเจนะฮะอ่านใหม่รอบไหมตะกี้อ่านเร็วไปหน่อยเอาใหม่ๆนะฮะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชดาโอ้ยนะฮะเนี่ยองค์พานะครับชื่อยาวมากเลยนะฮะก็อาจจะรวยเป็นสำหรับหลายๆคนนะฮะคุณผู้ฟังครับงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะ FM 90 MHz นะครับงั้นเดี๋ยวทาง FM 90อุบลเบรกกันเลยละกันนะครับเบรกกันเลยกันเนาะในช่วงเวลาของ4โมงเย็นก็เดี๋ยวไปฟังรายการลูกทุ่งกันต่อในช่วงเวลาของ4โมงเย็นออนไลน์ด้วยกันต่อถึง5โมงเย็นนะนี่เฉพาะที่อุบลนะที่อุบล FM 90เดี๋ยวฟัง1เพลงแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกกันเลยละกันนะครับในช่วงเวลาของ4โมงเย็นออนไลน์เรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับที่นี่ครับ BP Radio นะฮะในช่วงเวลาของเพลงสตริงเพลาะที่จะหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับเนาะพี่นัทว่าแบบนี้ถูกต้องนะฮะนายพี่นัทลองอ่านอัดเสียงส่งหน่อยสิราชาศัพท์ไปอ่านยากมากเลยนะอ่านไวไม่ได้นะพี่โอบอกว่าดีเจครับป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์2638ซื้อ38กับ48จริงเหรอพี่ในเว็บไม่ล็อกไม่อั้นนะฮะอ๋อในเว็บเขาจะไม่ล็อกไม่อั้นเหรอฮะนะฮะบางครั้งบางทีคนที่โชคดีจริงๆนะซื้อเลขอะไรก็ถูกนะฮะเนาะพี่ต้าวันนี้ใจครับมันทำไมพิงกี้ไม่หมุนหวยแรงๆหน่อยหนึ่งเขาจะได้ถูกเลขอื่นนะฮะพิงกี้ก็ยังงงเหมือนกันพี่ว่าเลขออก4748ได้ยังไงสงสัยวันนี้พิงกี้สาวิกาชัยเดชมาหมุนวงล้อนะครับภาชนะทรงกลมทึบแสงนะจ๊ะเพราะว่ามีแอดมินชื่อหงล่อนแน่ๆเลยมีคนแซวมานะฮะน้องหงล่อนไม่แน่ใจเขาเล่นแกเล่นหวยหรือเปล่านะ
จจะเล่นบอลอย่างเดียวมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ

ะฮะจบไปกับเพลงนี้เลยนะครับเพลงของดาโดฟินเนาะที่คุณผู้ฟังถามมานะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับพี่ไพโรจน์จากแม่แจ่มบอกว่าทักทายตอนบ่าย4โมงครับดีเจนะครับขอเพลงลำน้ำน่านของอ้อยกระท้อนหน่อยฮะพี่ไพโรจน์ฟังอยู่เปล่าตอนนี้ทางแม่แจ่มก็มีฟังอยู่หลายคนเหมือนกันนะจ๊ะไหนใครฟังอยู่แม่แจ่มบ้างทักทายด้วยนะครับทักทายด้วยกันละกันนะฮะนะครับอ่ะ say hi เข้ามานะครับพี่สุนทรส่งภาพมานะครับ เพลงนี้มีประวัติแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าก็คุยให้ฟังส่งบรรยากาศมาบอกว่าตอนนี้ที่ขับรถอยู่นะครับโซนไหนนะพี่มีฝนตกลงมานี่ส่งภาพมาฝนตกหนักทีเดียวนะครับตอนนี้หน้าฝนพี่มันจะตกเวลาไหนมันก็เลือกตกทันทีนะจะไม่ค่อยบอกล่วงหน้าแดดออกสว่างแป๊บเดียวตกเลยนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับขอกลับมาเรื่องหวยแป๊บนึงนะเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้นะฮะวันนี้พี่เลิฟซื้อหวยบอกว่าจำไม่ผิดเนี่ยพี่หวยป่ะพี่เลิฟซื้อหวย48ไว้ด้วยแต่ปรากฏว่ากดเข้าไปในแอปอีกรอบนึงเข้าไม่ได้แล้วครับดีเจนะครับพี่เลิฟนี่หลายรอบแล้วนะฮะพี่เลิฟกาดหน้ามอนะคือพี่เลิฟนี่เขาจะชอบซื้อหวยที่เป็นในออนไลน์จะไม่ค่อยซื้อที่เป็นแผงเป็นหวยใบจริงๆเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าแต่ละครั้งที่ซื้อเลขไว้จริงๆถูกหลายรอบนะพี่เลิฟนี่น่าจะเป็นคนที่บุญมีแต่กรรมบังนะฮะก็คือซื้อเลขอะไรถูกหลายรอบแต่เว็บนั้นแอปนั้นปิดไปเลยนะสมมติว่ารอบนี้พี่เลิฟบอกว่าจำได้ว่าซื้อ48ด้วยนะครับปรากฏว่าล่าสุดในเข้าเว็บไม่ได้แล้วนะฮะขออภัยไม่มีบริการปิดปรับปรุงนะฮะนั่นก็แสดงว่าเว็บไซต์ออนไลน์หวยนั้นน่าจะปิดชิ่งหนีไปแล้วนะครับการซื้อหวยออนไลน์ถ้าเราซื้อในเว็บในแอปที่ไม่มีที่มาที่ไปนะฮะความเสี่ยงสูงมากนะเราซื้อไปเยอะเคยมีเหตุการณ์พี่เลิฟเคยมีเหตุการณ์ข้อพิพาทด้วยนะครับระหว่างคนรู้จักกันเมื่อก่อนมีพี่คนหนึ่งเขาฝากซื้อหวยฝากซื้อหวยออนไลน์นะครับแล้วก็ซื้อปรากฏว่าถูกจริงๆนะถูกจริงปรากฏว่าพอถูกปั๊บเนี่ยคนที่ฝากซื้อก็มาถามฝากซื้อเลขนี้ถูกไม่ใช่เหรอเว็บไซต์ปิดแอปหวยปิดก็ตอบไม่ได้นะฮะคนที่พี่รู้จักว่าแอบโอมเงินหรือเปล่าแอบไปฝากมันจะเหมือนคล้ายๆกับกรณีของที่หวยไปเผาฮะเดี๋ยวมันจะผิดทุกอกหัวใจกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อแนะนำให้ซื้อเป็นแผงหวยจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเลขมันจะมีไม่เยอะหรือซื้อกับในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานเนาะที่เขาซื้อกันเยอะๆแต่บางคนที่ชอบไปซื้อเว็บอื่นอย่างนี้ก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยงไงเราซื้อแล้วมันถูกปั๊บเนี่ยเขาปิดเว็บหนีเลยนะเสียตังค์ฟรีเลยนะครับหลายรอบแล้วพี่เล่าหลายรอบแล้วนะฮะไม่ใช่รอบแรกนะฮะหลายงวดแล้วด้วยนะครับซื้อแล้วถูกแล้วปิดเว็บหายไปเลยก็คือจบไปเลยจบจือไปเลยนะฮะซื้อตั้ง6ใบเลขหายหมดแล้วดีเจลำใหญ่เลยนะฮะนะครับเรียบร้อยโรงเรียนเขมรครับส่วนมากเป็นเว็บไซต์อยู่เขมรพี่โอบอกไว้แสดงว่าพี่โอเคยเจอใช่ไหมพวกเว็บไซต์พวกนี้ฟังคุณฟังฮะเว็บไซต์แทงหวยเว็บไซต์บอลออนไลน์บอลโลกนะฮะส่วนมากเขาจะเอาเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนะอยู่เขมรบ้างอยู่ลาวนะฮะอยู่ประเทศอื่นๆบ้างเขาจะแอบลิงก์สัญญาณอย่างถ่ายทอดสดหวยนะฮะหรือว่าถ่ายทอดสดของบอลนะฮะเขาก็ลิงก์สัญญาณมาจากประเทศอื่นเข้ามาในไทยนะครับพอจับได้เขาปิดเว็บหนีอีกนะก็ไปเปิดเว็บใหม่ก็จะเป็นเงี้ยเว็บหวยก็เหมือนกันถ้ามีคนถูกหวยเยอะๆคำนวณแล้วไม่คุ้มค่าจ่ายหวยให้เยอะเขาก็จะปิดเว็บหนีไปเลยไม่รับผิดชอบไปทั้งสิ้นก็ไปเปิดเว็บใหม่อีกมาในชื่อใหม่อีกวนกันไปรอบหน้าเขาเรียกว่าหาทรัพย์ใหม่รอบนี้ดีโชคดีไม่มีคนถูกหวยเยอะได้ทุนมาหลายล้านปั๊บเปิดเว็บใหม่อีกนะฮะวนกันไปรอบหน้ามีใครถูกเปิดเว็บใหม่พอรอบต่อไปมีคนถูกปิดเว็บหนีไปเลยนะครับมันจะเป็นวัฏจักรวนอย่างเงี้ยเรื่องของการทำเว็บเถื่อนนะเหมือนเว็บบอลเว็บหวยจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับวันนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยกันละกันครับนะเหมือนเสียงพี่จะแน่นขึ้นใช่ไหมจูนเสียงใหม่ใช่ไหมใช่พี่ฟังออกเหรอเสียงในเจดังแรงเสียงในเจดังชัดขึ้นไหมพอดีปรับเสียงใหม่นิดนึงนะปรับจูนเสียงใหม่นิดนึงนะฮะยกเสียงกลางขึ้นมานิดนึงทำให้เสียงในเจได้ยินชัดขึ้นใช่ไหมฮะมันแรงขึ้นเนาะมันแรงขึ้นนะครับนะพี่ตั้มวุฒิชัยครับเบาๆงวดนี้ครับ8448โอ้เลขสวยด้วยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ตั้มนะฮะ7884โอ้ว้าวเลขงามเลยนะมอเตอร์ไซค์สวยๆได้เท่าไหร่จ๊ะนะฮะนี่มันไหนใครถูกเลขอะไรบ้างบอกกล่าวกันด้วยนะฮะพี่สุนทรนี่หูดีเหมือนลำไยเลยนะน่ะนะฮะให้น้องหงร่อนตามให้เป็นแอดมินเพจน่าจะรู้ดีใช่เดี๋ยวถามนางก่อนน้องหงร่อนรู้จักเว็บนี้ไหมที่ปิดหนีพี่เลิฟไปไงเนาะพี่หอว่าบาดเจ็บครับบาดเจ็บพี่นาวินว่าอยู่แม่แจ่มครับปกติพี่นาวินอยู่ที่หมายถึงว่าไปทำงานที่แม่แจ่มใช่ไหมแล้วปกติพี่อยู่ตรงไหนอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนอยู่ไหนฮะนะฮะ
พี่ไพโรจน์นะฮะพี่ไพโรจน์ก็ทักทายมาจากแม่แจ่มเหมือนกันนะครับเนาะเสียหายกันด้วยนะจ๊ะอ่ะมาเสียหายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะมาเดี๋ยวเติมเพลงกันต่อมีเพลงเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงแปลกเข้ามา1เพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวขอแป๊บนึงมีเพลงแปลก1เพลงนะเดี๋ยวประมาณสัก 4:30 นจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอเพลงแบบฟังสบายๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะมาเราต่อกับเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะหาข่าวต่างๆมาเปิดให้คุณมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะอ๋อพี่นิวว่าอยู่หางดงนะฮะแต่วันนี้ไปทำงานที่บนแม่แจ่มนะฮะบนดอยอากาศเย็นสบายรอบนี้ความหวังวับหายไปกับตาทีเดียวนะฮะออกไปทำที่แม่แจ่มเกือบเดือนแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ดีแล้วพี่ทำงานได้เงินพี่ดีกว่าซื้อหวยอีก

็นร็อกเกอร์เสียงสูงนะสำหรับสงกรานต์พี่โอว่านักร้องลอยกระทงสงกรานต์พี่ลอยกระทงทำไมก่อนสงกรานต์รังสรรค์เสียงแบบว่าจัดเต็มมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะมากกว่ารักมากกว่ารักนะรักกินไม่ได้อีกต่อไปนะครับพี่นิวบอกว่าพี่บินบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีดาราณเดชกับหมากปรินนะครับขึ้นไปแข่งขันวิ่งเทรลที่อำเภอแม่แจ่มด้วยแหละโอ้สมมติดารานี่เขาจะแอบไปเที่ยวนะบางแล้วบางทีไปขึ้นเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดแอบไปบางคนแอบไปบวชก็ยังมีเลยที่เมื่อก่อนนี้ที่จอมทองพระประธานจอมทองอยู่ดีก็มีดาราแอบมาบวชนะฮะไปบวชแบบ7วัน1เดือนอะไรเงี้ยไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยบางคนก็จะไปเงียบๆนะเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิกเจษดานะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันเขาไปสร้างบ้านอยู่ที่อำเภอจอมทองเชียงใหม่นะฮะเพิ่งรู้เหมือนกันเขาไปสร้างบ้านเป็นบ้านพักตากอากาศนะที่อำเภอจอมทองไม่ไกลจากไม่ไกลไม่พี่รับเหมาไม่ไกลจากพี่รับเหมานะเขาบอกว่าอยู่แถวๆหลังโรงพยาบาลจอมทองอะอยู่แถบเดียวกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับไปซื้อที่เชียงใหม่ที่อำเภอจอมทองแล้วก็ไปสร้างบ้านพักตากอากาศบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้อยู่ยามชราอะไรเงี้ยดาราบางคนก็ไปซื้อที่ซื้อทางอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะเพราะว่าเขาหลีกหนีจากกรุงเทพมหานครที่มันวุ่นวายนะนะครับพี่สุนทรว่าแต่ลำไยไม่ชอบแอบกับชอบเปิดตลอดเวลาเลยสดละฮะนางชอบสดหรอหมายถึงว่าชอบเนื้อสดอย่างเงี้ยเนื้อหมูสดๆอย่างเงี้ยนะฮะแรงมากเลยพี่ช่วยหัวดีเจครับผิดหวยนึกว่านึกเพลงไม่ออกเลยครับพี่เจงแย่จังเลยซื้อหวยไม่ถูกนี่นึกถึงเพลงไม่ออกเลยนะฮะปวดหัวเลยปวดเฮดเลยทีเดียวนะฮะเมื่อคืนพี่ช่วยโทรมาใช่ไหมตอน5 ทุ่มจะไม่ได้เจอถ้าน่าจะแบบเมื่อคืนนี้ไม่สบายรู้สึกแบบไม่สบายก็เลยไม่ได้มาเขาจะมาจัดรายการเมื่อคืนนี้หายไปนะฮะรู้สึกแบบปวดเนื้อปวดตัวนะก็เลยไม่ได้บอกคุณผู้ฟังก็เลยลากยาวไปเลยก็เลยมาวันนี้เลยนะครับตอนนี้4 โมงเย็นกับอีก16 นาทีหลังหวยออกนะครับหากฉันตุย

นี่คือเพลงห่างฉันตายครับงานจาก60 Miles นะครับเพลงนี้ที่ขอไปด้วยนะครับห่างฉันตุยก่อนนะครับส่งมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกดีกว่าสรุปแล้วตอนนี้คือยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเอเชียพังงาดใช่ไหมฮะเอเชียพังงาดเวทีโลกนะครับเอเชียไม่หมูนะฮะทีมจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC สร้างประวัติศาสตร์ในการเริ่มต้นศึกฟุตบอลโลก2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการไม่แพ้ใครเลยใช่ไหมฮะในการแข่งขันนัดเปิดสนาม5เกมแรกที่พบกับทีมแกร่งจากยุโรปและอเมริกาใต้ได้นะโดยทำผลงานชนะ2นัดและก็เสมอ3นัดในข้อมูลนะวันที่16วันนี้ใช่ไหม16มิถุนายนนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและแท็กติกตอนนี้มันกลายเป็นว่าทีมเอเชียฝั่งเนี้ยฝั่งเอเชียนะแท็กทีมกันถึงแม้ว่าไทยเราจะไม่ได้เข้าไปแข่งขันก็ตามแต่ว่าก็เชียร์ทีมเอเชียเหมือนกันนะครับเนาะในภูมิภาคนี้นะฮะเกาหลีใต้กลุ่ม A นะครับประเดิมสนามด้วยการเอาชนะทีมเช็กเกียร์ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปเลยไหมเมื่อก่อนเป็นอะไรนะสาธารณรัฐเช็กใช่ไหมตอนนี้เป็นเช็กเกียร์นะครับ2-1นะครับนี่ออสเตรียนะตอนนี้มาอยู่กับเอเชียแล้วทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการเอาชนะทุรกีนะฮะ2-0นะครับผมญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็ผมไม่น่าเชื่อญี่ปุ่นนะพี่เลิฟเนาะโชว์ความแข็งแกร่งได้ด้วยการเสมอเนเธอร์แลนด์2-2นี่สนองโอ้โหเสมอได้ก็สุดยอดนะซาอุดีอาระเบียนะครับสามารถเสมออุรุกวัยนะครับ1-1ได้อย่างน่าประทับใจเนี่ยกาตาร์ด้วยคว้าแต้มแรกกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะฮะเสมอหลังจากเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไปนะฮะ1-1นะครับอิหร่านนะฮะเสมอกับนิวซีแลนด์นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับเอเชียบ้านเรานะครับก็ถือว่าดีนะฮะนะครับเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะทุกปีนี่ผลมันเป็นไงบ้างเอ่ยจะจำไม่ได้แล้วว่ะเอเชียได้เข้ารอบลึกถึงระดับไหนยังไงบ้างเอ่ยไม่แน่ใจนะฮะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์อีกทีนึงเนาะแต่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกตอนนี้นะฮะพี่เลิฟไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์เถื่อนต่างๆมันปิดหมดหรือยังคือตอนนี้เขาก็จับลิขสิทธิ์ไล่จับไปเรื่อยๆรอบต้นๆอาจจะยังไม่ได้บล็อกนะฮะแต่ว่ารอบพอลึกๆเข้าไปเนี่ยเขาจะเริ่มมีการปิดกั้นบล็อกบล็อกเว็บไซต์เถื่อนต่างๆนะฮะก็ลองหาดูช่องทางธรรมชาติถ้ามันยังดูได้นะฮะสุดท้ายถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องสมัครนะฮะแต่สมัครมันแพงมากนะเมื่อวานวันก่อนดีเจวินลองแอปของประเทศลาวดูได้ฟรีนะที่เขามีการแชร์ในออนไลน์แต่ว่าเพียงแชร์ได้แค่วัน2วันโดนบล็อกทันทีนะฮะอะไรก็ตามแต่ถ้าเว็บไหนดูได้ถ้ามีการแชร์กันเยอะๆในออนไลน์เขาจะปิดกั้นเลยนะฮะส่วนกองดาวเทียม InfoSat ไทยแซทที่ดีเจดูอยู่นั้นโดนปิดไป1ช่องนะ CCTV 5แต่ยังเหลืออีกอันนึงอยู่ CCTV 5 Plus นะฮะเขาจะไล่ปิดไปเพราะว่าถือว่ามันเป็นแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์อะเนาะคงจะต้องทำใจไม่งั้นก็รอดูไฮไลท์เอานะครับตอนจบแล้วนะครับแต่เราก็บอกว่าดูไฮไลท์ก็ไม่สนุกอีกเพราะว่ามันไม่สดนะฮะรอดูแล้วกันนะถ้าทายสกิปดรินดาได้ก็แล้วกันนะจ๊ะเพิ่งมาแพลวครับดีเจหวยออกแบบนี้พรุ่งนี้จะไปกองสลากแน่นอนเลยดรินดาถูกหวยไหมหวยองพาน่ะ478น่ะองพามีพี่สุนทรวัดดีเจครับกำลังขับรถขับไปขับมาไปเจออุบัติเหตุครับเกิดอะไรขึ้นพี่ถนนหนทางเกิดอะไรขึ้นเส้นไหนพี่บอกรายละเอียดมาด้วยนี่ส่งภาพมาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับด้านหน้าถนนสักเส้นหนึ่งนะมีรถชนท้ายกันนะฮะจุ๊บท้ายกันเป็นรถกระบะนะฮะรถสองแถวรถเก๋งช่วงนี้ชั่วโมงเร่งด่วนครับเพราะฝนมันตกด้วยนะบางโซนนะฮะฝนตกด้วยก็ทำให้การจราจรวุ่นวายนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเบาหวานเบาใจนะครับเพลงจากพี่แบงค์คลาสด้วยที่ขอไว้ในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะฮะพี่ช่วยวันดีใจครับเมื่อคืนนี้มีงานเบิร์ธเดย์กับเพื่อนนะครับเพื่อนสมัยเรียนนะฮะเป็นสาวมุสลิมชื่อว่าชีนะเหรอฮะชีนะนะชื่อเก๋เลยเนาะชีนะนะฮะ15มิถุนายนนะฮะเป็นเพื่อนของพี่จุ้ยงั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีกว่าไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้วันนี้มีความสุขมากๆกันละกันเมื่อคืนพี่จุ้ยว่าจะขอเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์สักหน่อยเมื่อคืนนี้ไม่ได้มาจัดรายการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังละกันสำหรับเพื่อนของพี่จุ้ยละกันนะฮะชีนะใช่ไหมชีนะ

Happy Birthday to you นะครับขอให้มีความสุขมากมายสำหรับเพื่อนของพี่จุ้ยนะครับเมื่อคืนนี้ที่จัดงานวันเกิดถึงอยู่ถึงตีสองนะว่าฟังบีพีเรดิโอยาวถึงตีสองเมื่อคืนนี้นะครับหลายคนก็เปิดฟังกันอยู่เนาะถึงไม่มีดีเจมาจัดรายการก็มีเพลงร้องให้ฟังกันนะครับเกิดกลางปีพอดีเกิดกลางปีพอดีนะฮะว่ากันไปนะครับเนาะทักทายกันมาทางแชทนะครับเมื่อกี้มีแจ้งเข้ามามีไอทิศสวัสดีครับสวัสดีพี่ทิศด้วยสวัสดีพี่ช่างโอวันนี้จะครับฝากประกาศหน่อยที่สมุทรสาครนะครับที่บ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับอำเภอบ้านแพ้วนะฮะมีเหตุการณ์รถ10ล้อขนทรายปากทางจะเลี้ยวเข้าบ้านแพ้วนะครับคว่ำครับใครขับรถผ่านจุดนี้นะครับเวลานี้นะตอน4โมงนี่นะให้ระมัดระวังเลี้ยงเส้นทางเลยนะฮะบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับอำเภอบ้านแพ้วเลยเป็นรถ10ล้อขนทรายที่ปากทางเลยจะเลี้ยวเข้าบ้านแพ้วเลยนะฮะอันนี้ก็ใครจะผ่านก็เลี่ยงเลยเพราะว่าถ้ารถใหญ่คว่ำเนี่ยโอ้โหข่าวใหญ่เลยเพราะว่ารถติดวินาศสัตรูมากๆเลยและเป็นช่วงเย็นช่วงเลิกงานพอดีด้วยนะครับเนาะอันนี้ฝากด้วยส่วนพี่สุนทรบอกว่าเมื่อกี้ที่รถชนกันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะก็รถติดยันบนสะพานเลยอำเภอถนนคลองหลวงตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีครับมีอุบัติเหตุข้างหน้าปรากฏว่ารถติดสะสมกันขึ้นลากยาวขึ้นบนสะพานที่เป็นเนินเลยนะครับปัดโทษจะถึงปลายทางกี่โมงเนี่ยถึงปลายทางกี่โมงเนาะนะว่ากันไปแล้วกันนะเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงแปลกให้ฟังวันนี้มีคุณฟังขอคาราบาวเข้ามานะกับขอเพลงแปลกหนึ่งเพลงด้วยกันเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังช่วงเพลงแปลกรอแป๊บหนึ่งนะครับ4โมงเย็น31นาทีครับทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยทนายหนุ่มมาแล้วทนายหนุ่มครับหวยล็อกครับหวยล็อกทนายหนุ่ม4884ครับหวยล็อกครับหวยล็อกทนายหนุ่มครับหวยล็อกก็ทำไงดีอ่ะ เลของค์พานะครับ

ชื่อเพลงว่าแพ้ช่างมันครับงานจากพี่แบงค์คลาสด้วยนะครับที่ขอไว้นะครับแพ้ช่างมันนะครับเดี๋ยววันหน้าก็ต้องเป็นวันของเรานะครับร็อกๆกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะครับพี่ไพโรจน์อยู่เปล่าพี่ไพโรจน์พี่ไพโรจน์ที่แม่แจ่มฟังอยู่ไหมครับเมื่อกี้ขอเพลงของอ้อยกระทอนเข้ามาอยู่ไหมครับถ้าอยู่จะเปิดให้เดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวจะข้ามไปก่อนนะเอาเฉพาะคนอยู่ก็พอเนาะพี่ไพโรจน์อยู่แม่แจ่มเป็นตัวแทนจากแม่แจ่มวันนี้ฝนตกไหมครับเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ก่อนเดี๋ยวจะเปิดเพลงแปลกให้ฟังพร้อมจะฟังเพลงแปลกหรือยังวันนี้มีคาราบาวเทวดาถ้าจะแย่แล้วก็มีลูกสาวลุงหายว่ะชื่อเพลงแปลกมากเลยเป็นเพลงแนวสไตล์ไม่รู้สไตล์ไหนเหมือนกันลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆพี่นัทสรรหาเขาอยากฟังกันนะฮะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตรวจเจอกลุ่มฝนไทยกรุงเทพนี่จะเป็นโซนของไม่ใช่กรุงเทพครับเป็นโซนของรังสิตปทุมธานีเนาะที่มีอยู่นะครับจะขึ้นไปทางเหนือนิดนึงลำลูกกาอย่างนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนี่ไม่มีนะฮะแล้วก็ภาคตอนออกนะครับก็เจ้าพระยาสุศักดิ์มนตรีบางละมุงชลบุรีเล็กน้อยนะครับหนองใหญ่ส่วนภาคอื่นอีสานนะครับอีสานนี่มีขอนแก่นตัวเมืองนะครับมีนครสวรรค์นี่เป็นภาคกลางเนาะนครสวนอุทัยนะครับแล้วก็โซนของภาคกลางสิงห์บุรีบางระจันนี่ตกหมดเลยนะฮะกำลังตกอยู่โซนภาคกลางขึ้นมาทางเหนือนิดนึงนะฮะส่วนทางด้านของภาคเหนือนี่มีเหนือตอนล่างเนาะสุโขทัยนะพิษณุโลกกำลังตกอยู่ครับขึ้นไปทางจังหวัดตากจะเยอะหน่อยจังหวัดตากนะฮะแม่ฮ่องสอนอมก๋อยแม่เสเรียงนี่ตกเยอะเลยนะฮะและแม่แจ่มด้วยนะครับปลายห่างมาถึงอำเภอฮอดนะฮะส่วนพอเข้าสู่จอมทองนี่ไม่มีนะฮะไปมีอีกทีคือไปทางแม่แจ่มนู่นเลยนะฮะแม่ลานน้อยแม่เสเรียงนะครับเป็นโซนแม่ฮ่องสอนและข้ามฝั่งไปฝั่งพม่าด้วยนะครับส่วนทางเชียงใหม่ลำพูนลำปางขึ้นไปไม่มีนะฮะเชียงดาวเชียงรายต่างๆพยาวนั้นแพร่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนมีนะครับเนาะส่วนภาคใต้นะครับหัวหินมีครับสุราษฎร์ไม่มีนครศรีธรรมราชก็ไม่มีนะมันกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆฮะไปมีที่หาดใหญ่สงขลาที่ตกอยู่นะนะครับวันนี้ฝนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะพี่สมบัติเอาพี่สุนทรส่งภาพมาป้ายรถ84นะฮะอันนี้เป็นพวงกุญแจใช่ไหมพี่พวงกุญแจ84ปิดเลขท้ายไว้ทำไมมันเลขหน้าไม่ใช่หรอนะครับอ่ะมาขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังเพลงแปลกกันนะจ๊ะพี่โอว่าดีเจครับผิดไปแต้มเดียวเองครับเสียดายอดหวานเสียบเลยครับแหมหน้าเสียดายไม่งั้นได้หวานเสียบแล้วนะพี่นะหวย

ชื่อเพลงว่าไปจบกับเขาก่อนนะของมันเซนนั่นเองครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้4โมงเย็น41นาทีนะครับมาแล้วถึงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงแปลกแล้ววันนี้มี2เพลงแปลกให้ฟังพร้อมหรือยังเอ่ยจะเพลงแรกจะว่าแปลกก็ไม่เชิงเหมือนกันเป็นคาราบาวจริงๆต้องจัดให้ฟังช่วงของอมตะเพลงเพื่อชีวิตเนาะ

0: หรือยังนะฮะในช่วงของเพลงอมตะ
1: เพลงเพื่อชีวิต
0: นะฮะ
1: อมตะ
0: เพลงชีวิตวันนี้นะครับแถวเราไปฟังดีกว่าสำหรับเพลงของลุงแอดคาราบาวนะครับ
2: อมตะเพลงชีวิต
0: อมตะเพลงชีวิตวันนี้นำเสนอเพลงนี้ครับเทวดาถ้าจะแย่เพราะเทวดาไม่ถูกหวยเทวดาก็เลยแย่เลยทักทายพี่มานพด้วยกันละกันครับเสียหายโดยแอบฟังอยู่มาคาร

หวยโย่โจ๊กกันหน่อยเบาๆชิคๆนะครับ

0: ขณะเทวดาต้องเอาชดาไปจำนำเนี่ยคิดดูสิแล้วคนธรรมดาอย่างเราจะไปเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมฮะชดาก็มีราคานะนางชดานะถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างนี่คือเพลงของคาราบาวครับเพลงอมตะเพลงเพื่อชีวิต
1: อมตะเพลงชีวิต
0: เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแปลกหนึ่งเพลงแต่ก่อนที่เราจะเข้าเพลงแปลกเราจะพูดถึงหวยก่อนนะฮะคุณฟังฮะคือฟังจำคดีเรื่องราวเกี่ยวกับสามล้วยสำรวยสามล้อถูกหวยได้ไหมครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปโอ้30ปีที่แล้วมั้งเนาะมีลุงขับสามล้อคนหนึ่งเขาถูกหวยสมัยนั้นเหมือนจะยังไม่ได้6ล้านด้วยซ้ำนะเหมือนจะน้อยกว่าแต่เงินยุคนั้นเงินหลักล้านเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลมากๆเลยนะฮะด้วยความที่เป็นคนที่เหมือนหนูตกถังข้าวสารนะฮะไม่รู้คุณค่าของเงินล้านเงินหลายล้านที่ได้มาจากการถูกหวยวันที่1เนี่ยหมดไปในพริบตาภายในเวลาปีเดียวทั้งเอาไปเที่ยวสัมมะเลเทเมาเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปหลายอย่างฮะสุดท้าย1ปีเงินเหลือแค่หลักหมื่น1ปีผ่านไปเงินเหลือแค่หลักหมื่นสุดท้ายได้เอาเงินก้อนสุดท้ายวังฮะมาซื้อรถ3ล้อมาปั่นแต๊กแต๊กแต๊กรับส่งคนต่อไปเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างทนายหนุ่มมันสะท้อนถึงคุณภาพการใช้ชีวิตนะตะลุง3ล้อตัวหัวเนี่ยเป็นชาวบ้านกินข้าวแกงธรรมดายังขาดความรู้ขาดความสามารถจำได้ว่านักข่าวไทยรัฐเคยไปสัมภาษณ์เขาด้วยนะยังไม่ตายนะยังมีชีวิตอยู่นะลุงคนนี้นะฮะยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าย้อนกลับไปก็เสียดายทุกวันนี้ก็ยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเหมือนเดิมเท่านั้นเอาเงินล้านหลักหลายล้านเนี่ยไปลงทุนไปทำธุรกิจหรือเอาไปทำต่อยอดเนี่ยป่านนี้คงจะมีบ้านอยู่มีอะไรที่ดีกว่านี้แต่ด้วยความที่ยังขาดสมัยนั้นน่าจะยังหนุ่มอยู่แหละสมัยเทมเมาไปเที่ยวคาเฟ่เอาตังไปแจกต่างๆนานาอะไรเงี้ยฮะเออก็ทำให้ย้อนนึกถึงเพลงคนมันรวยหรือว่าเพลงลองรวยเมื่อกี้ที่ล้อเมื่อกี้ที่บอกว่าโอ้บ้านมุงหลังคาด้วยเพชรอะไรเงี้ยนะฮะเออนะฮะซื้อคอนโดไว้ให้ตุ๊กแกอยู่อะไรเงี้ยนะฮะมันทำให้รู้ว่าเออเนาะคุณภาพการศึกษาเนี่ยมีผลจริงๆนะคนถ้าไม่รู้จักคุณค่าของเงินไม่รู้จักต่อยอดนะฮะมันก็จะกลายเป็นเหมือน3ล้อถูกหวยแต่ถ้าคนที่มีความคิดนะรู้จักค่าของเงินว่าเออเอาไปลงทุนทำอะไรทุกอย่างมันก็จะงอกเงยได้แม้ทั้งเงินแค่แสนเดียวคุณผู้ฟังถ้ารู้จักทำรู้จักคิดได้นะต่อยอดได้เป็นล้านหลายแสนใช่ไหมฮะอันนี้ได้เงินเป็นล้านหลายล้านยุคนั้นนะฮะไม่เหลือสักบาทกลับมาขับปั่น3ล้อเหมือนเดิมเออมันก็เป็นการสะท้อนเรื่องราวความสามารถได้เหมือนกันนะพี่โอ๋เนาะพี่โอ๋ว่าดีใจครับพี่สนุ่มเป็นอัยการเป็นทนายครับพี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ3ล้อถูกหวยนะครับมาจาก3ล้อถูกหวยเรามาฟังเพลงแปลกหน่อยมั้ยมีเพลงนึงที่เป็นเพลงแปลกมากๆเลยที่พี่นัทขอมาครับชื่อเพลงว่าลูกสาวลุงหายนั่นแต่มันเป็นเพลงแนวสไตล์แบบยังไงดีบอกไม่ถูกอ่ะลองฟังก่อนไหมมาลองฟังดูนะฮะ
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เพลงแปลกอีกแล้วลูกสาวลุงหายไปไหนนะดูดนตรีสิโอ้ตายแล้วทีนี้ผมว่าดีเจครับผมไปแล้ว 100,000 ครับเอาไปทำอะไรดีเก็บไว้ก่อนที่ทุกคนช่วงนี้ยังไม่ควรทำลงทุนอะไรเพราะว่าถ้าสู้เอาไปลงทุนทำอะไรช่วงนี้ไม่งอกเงยแสนหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไงล่ะมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่ดีฮะแค่แนะนำให้เก็บออมช่วงนี้ใครมีเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านใครมีเงินแสนอะให้เก็บไว้ก่อนนะเก็บสะสมมาได้เงิน1ก้อน 100,000 หรือว่าแสน 200,000 ให้เก็บเอาไว้ห้ามเอาใช้เด็ดขาดเลยนะครับใช้เบาๆอุ๊ยแต่เพลงนี้เพลงอะไรก่อนดูสิดูเพลงเขาสิยอมใจจริงๆ3 นาทีครับลูกสาวลุงหาย

0: สรรหาเพลงมาอีกแล้วนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลูกสาวลุงหายนะครับสรรหาเพลงจริงๆนะฮะใช้เพลงนี้ไหมที่จะเป็นเปิดใช่ไหมฮะสปะสเปดนะฮะซ้อหาเพลงนี่คือเพลงของพี่ณัฐสรรหาที่จูนเคยเล่าให้ฟังว่าคนนี้เขาจะไม่ขอเพลงธรรมดาเพลงที่เขาขอคือจะเป็นเพลงที่เราคาดไม่ถึงนะฮะดีเจครับขอเสียงม้าหน่อยได้ไหมฮะเพลงนี้สะใจมากๆเลยนะฮะเสียงม้าหรอม้าก็มาอ่ะมาจบตอนท้ายรายการเลยพี่ณัฐดีเจอยากคุยกับพี่ณัฐตัวเป็นๆเลยว่าตัวจริงเขาจะเป็นคนยังไงเขาไม่เป็นคนวิกลจริตหรือเปล่าทำไมชอบหาเพลงแปลกๆไม่ได้จะเปิดตลอดเลยคืออย่างนี้ว่างับพี่นัทนะเขาจะเป็นคนอินดี้คือเอางี้มันจะมี2คนพี่นัทกับพี่เบิร์ดนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันอังคารสีชมพูใช่ไหมเขาจะไม่เรียกสีชมพูเขาจะเรียกสีชมออนนะฮะหรือวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีสีส้มนะเขาจะไม่เรียกสีส้มเขาจะเรียกว่าสีแสดคือเขาจะหาอะไรที่มันบิดไปบิดมานะที่มันจะไม่ตรงนะฮะที่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาวันนี้จะกินไข่ดาวเขาจะไม่กินไข่ดาวเขากินไข่ตุ๋นเนี่ยเออวันนี้โอ้ยน้ำมันขึ้นราคาไม่มีใครเติมเขาจะไปเติมเขาจะเป็นคนที่คือจะแหกกฎทุกกฎอะฮะคือคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนอินดี้เขาถ้าเขาให้ทำอะไรเขาจะไม่ทำก็จะทำอีกแบบนึงเขานิยมอะไรเขาจะไม่ทำเขาทำอีกแบบนึงไปอันนี้สิไม่ไปจะไปอีกที่นึงกินโอวัลตินสิอร่อยดีไม่กินจะกินไมโลเงี้ยแต่ความหมายไหมอันนี้คือเรียกว่าคนอินดี้เนี่ยเขาจะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเขาจะทำอะไรที่มันตรงกันข้ามเออเขาจะความหมายอย่างเขาเรียกว่าคนอินดี้ทนายหนุ่มเป็นไหมครับทนายหนุ่มวันนี้เพลงดังของรามนูนไม่ฟังอันนี้จะฟังเพลงอื่นเนี้ย2คนนี้เขาอยู่โรงเรียนคือ2คนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญามาด้วยกันไหมโรงพยาบาลศรีธัญญาศรีมหาโพธิ์อาจจะเป็นไปได้เว้ยเป็นญาติห่างกันใช่ไหมครับพี่ต๋องนะครับช่วงเพลงแปลกแล้วครับ1เพลงแล้วกันนะฮะ
1: Happy มีเพลงแปลก
0: Happy มีเพลงแปลกนะฮะก็เปิดให้ฟังแล้วกันเปิดไว้ความบันเทิงเพลินๆกันแล้วกันเนาะนะฮะตอนนี้ไม่ค้างเพลงใครใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะมีคนฟังขอเพลงหล่นหายระหว่างทางมายังอยู่ไหมครับหล่นหายระหว่างทางอยู่เปล่าอยู่หรือไม่อยู่ถ้าอยู่บอกดีเจด้วยนะครับจะได้ทราบเนาะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นอีกสักครั้งกันละกันนะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะจ๊ะมาสรุปข่าวยามเย็นกันหน่อย

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจกั้นฟ้าครับเพลงจากดิวนะครับหัวใจกั้นฟ้าเอาไว้นะครับเนาะอ๋อพี่บันต้องบอกว่าดีเจครับรออีกหนึ่งเพลงยังไม่ได้เปิดให้ฟังเพลงอะไรพี่เพลง AI ของพี่นะเพลง AI เพลงสายเขียว AI นะรอแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังครับคนถูกหวยมาแล้วเห็นข่าวคนถูกหวยเมื่อไหร่นี่ใจไม่ดีตลอดเวลาเลย
1: ไม่ใช่แค่เพียงท้องฟ้าที่จะมืดมิดลงไปทุกที
0: พ่อค้าโคราชเสียงสั่นถูกหวยลอตเตอรี่พลัส30ล้านบาทนะฮะบอกคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยมาดูข่าวหน่อยแล้วกันนะฮะสี่โมงเย็นเมื่อกี้หลังจากที่มีการออกหวยแล้วนะครับน็อตกองสลากพลัสก็โทรไปหาเลยนะฮะรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นคนถูกหวยจากโคราชครับถูกรางวัลที่1ครับ5ใบ30ล้านบาทครับทันทีที่น็อตนะฮะโทรหาคุณแชมป์น้ำเสียงก็ตกใจน้ำเสียงสั่นเลยรู้ทันทีว่าเป็นน็อตกองสลากพลัสได้บอกว่ากำลังจะขายของอยู่นะตอนนี้มือสั่นไปหมดแล้วตนตามซื้อเลขนี้มาหลายงวดมากงวดนี้คงนอนไม่หลับแน่แล้ววันพรุ่งนี้คุณน็อตจะเดินทางนำสลากมาให้ที่โคราชกับมือถึงบ้านเลยยินดีด้วยกันละกันนะฮะ30ล้านบาทป้าตัวพี่หนุ่มทำไงดีพี่หนุ่มทำอกทำใจนะฮะ มันเป็นดวงจริงๆเนาะคุณฟังมันเป็นดวงจริงๆนะคนมันจะรวยนะฮะอย่างคือคนรวยมันถ้ามันจะได้หวยยังไงมันก็ได้อย่างเขาแล้วนะครับที่ตลาดหน้ามอรุ่นน้องพี่เลิฟที่หน้ามอชอใช่ไหมฮะที่ธิการหน้ามอฮะที่เขาได้รางวัลรถยนต์ไฟฟ้านะครับล้านกว่าบาทนะฮะคือเขาใช้บริการอีออนเนี่ยบัตรกดเงินอีออนนะฮะแล้วเหมือนกับเขามีการจับฉลากขึ้นมาแล้วเขาได้รางวัลนะครับเป็นรถไฟฟ้านะฮะรางวัลที่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ปรากฏไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งสิเป็นรถไฟฟ้านั่นแหละนะฮะก็ปรากฏว่าก็เลยเอาไปขายนะไปขายได้เงินล้านต้นๆแต่เห็นบอกว่าต้องเสียภาษีเป็นแสนใช่ไหมครับแต่ก็โอเคอะได้เงินเขาก็ปรับเป็นล้านอะอยู่ดีก็ได้เฉยเลยอะโอ้โหคนอะไรจะโชคดีขนาดนี้อยู่ที่ว่าดวงของเราจะมาเมื่อไหร่บางครั้งบางทีบางคนก็มาแบบทุกขลาภก็มีทุกขลาภอาจจะหมายถึงเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็เจอโชคใหญ่นะแบบนี้ก็ไม่รู้สิว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะก็ยินดีด้วยกันละกันสำหรับคนไล่เลขได้หวยกันไปนะฮะแต่สำคัญคือเก็บเงินให้ดีกันละกันเนาะอย่าให้เป็นประเด็นเหมือนอะไรนะสามล้อถูกหวยเมื่อกี้ที่เล่าข่าวไปนะหรือจะเป็นคดีหวยเผาหวยอย่าให้เป็นแบบนั้นนะฮะตอนนี้นะคนยังคงนิยมซื้อหวยที่เป็นใบเป็นแผงอยู่นะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าการซื้อหวยเป็นใบที่จากแผงนะฮะมันชัวร์กว่ามันจะไม่เหมือนอย่างกรณีพี่เลิฟที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้รางวัลเลข48ปรากฏว่าเว็บไซต์ปิดหนีหมดเลยหลายคนเคยเจอบ่อยใช่ไหมฮะซื้อเลข2ตัว3ตัวเลขต่างๆพอเราถูกเลขหวยปั๊บเขาปิดเว็บหนีไปเลยชิ่งไปเลยเพราะอะไรฮะเพราะคนถูกเยอะเกินพอคนถูกเยอะเกินปั๊บเนี่ยไม่มีตังค์จ่ายเขาก็ปิดเว็บไปเลยแล้วมาเปิดเว็บใหม่อีกรอบนึงในชื่อใหม่ลอตเตอรี่18888อย่างเงี้ยพอคนถูกเยอะอีกรอบนึงปิดอีกลอตเตอรี่1999อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกพอคนถูกเยอะมีคนจ่ายปิดลอตเตอรี่168เงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคนก็ตามไปแล้วทีนี้เขาก็เอาเงินไปหมุนในเว็บไซต์ของเขาอะฮะถ้ารอบนี้ไม่มีคนถูกเยอะเขาก็ได้กำไรเขาก็เปิดขายรอบต่อไปวนกันไปนะฮะกำไรเข้าเจ้ามือล้นลวดเลยนะฮะการว่าเราแหละที่บินเข้าไปในแมงเม่าเองแมงเม่าบินเข้าไปในกองไฟเองเอาเงินไปให้เขาแต่ถ้าถูกปั๊บเขาก็ปิดหนีมันก็วนกันไปไม่ได้จากเหมือนซื้อของแล้วซื้อของแล้วไม่ถูกอะฮะเหมือนเราไปสอยดาวใช่ไหมเด้อไปสอยดาวได้รางวัลมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเงี้ยพอดีมอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ได้ปิดร้านหนีเงี้ยเงี้ยใช่ไหมฮะก็เหมือนกับเราไปโดนหลอกเองนะตอนเนี้ยดูเว็บไซต์แล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างเนาะเอามาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันครับนะ

อ่ะว่ากันไปแล้วกันนะพี่โอนะดวงเต็มหลังแล้วฮะดื้อบอกว่าดิเจขากดมีไว้แหกนะอ่ะมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับพี่เพชรว่าดิเจครับวันนี้แม่บ้านถูกหวยจ้าเอาจริงดิได้เลข48ล่ะฮะยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับแม่บ้านพี่เพชรได้พึ่งเลี้ยงฉลองวันเกิดไปเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานี่เองนะใช่ไหมพี่เพชรพึ่งเลี้ยงฉลองวันเกิดไปใช่ไหมฮะเรานี่แม่บ้านถูกหวยด้วยว้าวยินดีด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้พี่เพชรเป็นดวงขึ้นนะครอบครัวก็ดีมีโอกาสได้หวยด้วยส่วนพี่ดีพี่โอมทุ่งสงนครศรีด้วยกันแล้วกันครับทักทายยามแรงยามเย็นครับทักทายยามแรงนะจ๊ะอีกสัก 2-3 เพลงไหมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่5โมงครึ่งกันแล้ว5โมง5นาทีนะครับอย่างนี้ที่เชียงใหม่เริ่มครึ้มมาแล้วนะครับในเมืองเชียงใหม่เริ่มครึ้มเริ่มมืดมาแล้วนะจ๊ะCongratulations กับคนที่ถูกหวยได้กันละกันนะ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากระทันหันครับเพลงนี้จากพี่เอจิรากรนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเลยเมื่อกี้ลืมเปิดไปนะฮะเมื่อกี้มาทวงแล้วสำหรับส่วนของพี่มนพใช่ไหมพี่มนพมาทวงเพลงนะครับแหมมาแปลกก็แปลกมาอีกหนึ่งเพลงแปลกเมื่อกี้ลืมเปิดมา
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: สลับไปสลับมากดมีไว้แหกครับเป็นเพลงอินดี้ไม่ใช่สิเป็นเพลงเรเก้แต่ว่าเป็นเรเก้ในสไตล์ของ AI นะฮะเขาเพลงของปอยฟายมาลายพรมาร้องแต่ว่าเขามาทำในรูปแบบของเรเก้สกานะเป็นแบบสายเขียวฮะสายเขียวรู้จักเนาะนี่แต่ก็สนุกดีนะเป็นเพลงอีสานนะครับว่าสิเซาฮักว่าสิเซาเล่าสิว่าสิเซาเล่าดนตรีได้อยู่เด้อ

สนุกดีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับนี่เพลงเป็นเรกเก้ AI นะฮะที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะนะชิคๆด้วยกันตรงนี้นะฮะดื้อวันที่ใจขาเมื่อกี้สอยดาวได้แต่มาม่าค่ะคนมันไม่มีโชคอะนะดื้อเนาะนะฮะมาดูอากาศท้ายรายการดีกว่าดื้อเดี๋ยวจะลารายการแล้วตอนนี้ห้าโมงสิบห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดอีกเพลงลารายการแล้วนะครับพรุ่งนี้นะดื้อนะฝนจะตกเดี๋ยวขอดูเรดาร์ก่อนตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับตอนนี้โซนสายใต้เชียงใหม่ตกนะอำเภอจอมทองนะครับอำเภอแม่แจ่มสายใต้ตกนะที่เชียงใหม่ก่อนเนาะจอมทองแม่แจ่มฮอดนะฮะลำพูนบ้านโฮ่งตกอำเภอฮอดตกนะครับส่วนสายเหนือขึ้นมานี่ยังไม่มียังแต่ครึ้มๆอยู่นะตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่ครึ้มๆยังไม่ตกแต่ไม่แน่นะฮะช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยอาจจะตกก็ได้ใครจะไปรู้อีกสักครู่นึงครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับมีที่พิษณุโลกทางภาคกลางเดี๋ยวขอดูก่อนนะแถวนครสวรรค์ลพบุรีจะตกเยอะหน่อยนะจะเยอะหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครนี่ยังไม่มีนะครับไปมีที่นครปฐมนะดื้อนะบ้านโป่งนะฮะที่ลำพญานี่ตกหนักเลยนะครับบางเลนนะครับห้วยพลูนะครับนครชัยศรีนะครับนี่ตกเยอะเลยนะครับที่นครปฐมนะครับไปทางราชบุรีก็ตกอยู่เหมือนกันครับสมุทรสงครามก็มีอยู่ครับส่วนกรุงเทพไม่มีนะฮะภาคตะวันออกตอนนี้มีแถวบางละมุงครับบางละมุงนะฮะพัทยาเหมือนจะมีเล็กน้อยนะครับนะส่วนทางภาคใต้นี่ลงไปที่หัวหินนะมีนะครับหัวหินมีลงไปสุราษฎร์ในตัวเมืองเหมือนจะมีอยู่ครับท่าฉางท่าฉางนะครับเนาะตกหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงไปที่แถวแถวนครศรีธรรมราชก็จะมีแถวตัวของชะอวดนะครับร่อนพิบูลนะครับควนขนุนไม่ใช่สิควนขนุนนะครับชัยบุรีปากคลองนะฮะโซนนี้อำเภอระโนดนะครับตกอยู่ครับลงไปที่สงขลาครับทะเลสาบสงขลานาสีทองตกอยู่ครับหาดใหญ่เล็กน้อยแล้วก็ลงไปที่ยะลาเลยครับบันดังสตาแถวนี้ตกเลยนะฮะสีสาครแล้วก็ลากไปถึงเบตงยะลาครับลากข้ามฝั่งไปมาเลเซียเลยครับกำลังตกอยู่ครับกระจายกระจายกันไปเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางนะจ๊ะสำหรับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการรายงานไว้ว่าภาคเหนือครับพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ที่ภาคเหนือจะเยอะหน่อยครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากครับภาคอีสานก็มีเหมือนกันครับแต่จะน้อยกว่าแค่ 30% ของพื้นที่ครับภาคกลาง 40% ครับภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 30% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็ 30% ครับส่วนกรุงเทพมหานครเยอะหน่อยครับ 60% ของพื้นที่ครับก็เตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศได้เลยจ้าพี่นาวินทราบว่าดีจ้ะครับแม่แจ่มตกหนักเลยครับใช่ครับพี่ตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศเจอฝนหนักเลยนะฮะในเรดาร์มันขึ้นมานะครับแล้วก็หลายๆโซนของทางภาคเหนือเชียงใหม่ตอนล่างนะฮะแม่แจ่มจอมทองฮอดต่างๆก็มีตกอยู่นะครับนี่เป็นสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะนะฮะเอาละครับคุณฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยเลยเจวินก็เมื่อคืนก็จริงๆว่าจะมาจัดรายการดื้อแต่ว่าพอดีเสียงไม่ออกมันเป็นหวัดอ่ะก็เลยลากยาไปเลยไม่ได้มาแจ้งคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้ก็เลยหายไปเลยนะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อละ5โมงเย็น17แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกับคุณ True Detect ด้วยครับขอบคุณยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ร้านจะยาววันนี้ร้านจะยาวปิด1วันนะครับ16หวยออกปิดร้านพรุ่งนี้กลับมาเปิดปกติเลยสามารถแวะไปทานข้าวกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอตัวก่อน5โมงจะครึ่งละคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเปิดเพียงเพราะยาวใครที่ไม่ได้ไปไหนทำงานต่อก็เปิดลากยาว BP Radio เลยนะครับออนไลน์กันไปทาง FM ด้วยที่กำลังฟังกันอยู่ทางวิทยุด้วยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่นี่พี่นาวินซ่าส่งภาพวิดีโอมาให้ดูนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยซิทางอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่ว่าตกเยอะเพียงใดนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะส่งมาก่อนนะเยอะขนาดไหนนี่ฝนตกมืดเลยนะฮะแล้วพี่นาวินซ่าจะได้กลับไหมฮะหรือว่านอนที่นั่นเลยฮะกลับไหมฮะหรือว่านอนที่แม่แจ่มเลยหรือว่านอนบนดอยเลยนะฮะอาจจะนอนหรือเปล่าเพราะว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ไหวหรือว่าไกลไปนะฮะขึ้นลงก็ลงอาจจะไม่ไหวเนาะคนไม่เอาถ่านนะครับปิดท้ายไม่เอาถ่านเอาแก๊สนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังโดยกันละกันครับนะแล้วเจอกันช่วงนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย

ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6800

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ที่ Facebook Fanpage BP Radio And thanks for listening to BP Radio Online Thailand ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Online

งเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาค3ทุ่มนะฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win นะจ๊ะมาแล้วเมื่อคืนนี้หายไปนะฮะเมื่อคืนหลายคนรอฟังเอ๊ะ DJ หายไปไหนเมื่อวานไม่ได้แจ้งเฉพาะช่วงกลางวันว่าจะหายไปไม่ว่าจะเข้ามากลางคืนปรากฏเมื่อวานนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเป็นหวัดคุณผู้ฟังเสียงไม่ดีก็เลยลากยาวไปเลยเมื่อคืนมีหลายคนมารอฟังดีเจวินว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาสักทีนะฮะเมื่อไหร่จะเข้ามาสักทีก็เลยสรุปแล้วคือลากยาวหายไปเลยก็เลยฟังเพลงยาวเลยนะครับสวัสดีพี่โอมานด้วยกันฮะจากบ้านมีกุ้งน้อยนะครับทักทายด้วยนะครับเสียหายด้วยคืนนี้จากบุญทริกด้วยกำลังฟังอยู่พี่น้องคุณฟังชาวบุญทริกเดอุดมนาจรวยนะครับที่กำลังฟังอยู่ครับเซเว่นเคนะครับนี่ฉันเองนะครับมาร์คคุงนะครับทักทายเข้ามานะฮะและหลายคนที่กำลังฟังอยู่ในยูทูบอยู่นะครับสวัสดีพี่จุ๋มฮะทักทายย้ำกลางคืนกับพี่จุ๋มบอกว่าขอเพลงเธอพิการหน่อยฮะเธอลำเอียงพี่ก็ว่าเพลงอะไรเธอลำเอียงนะครับมาทักทายกับพี่จุ๋มนะฮะแหมเสียหายพี่จุ๋มวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดระยองเช่นเคยนะครับปฏิบัติหน้าที่แล้ววันนี้ฝนตกไหมพี่ตกนะนะครับที่เชียงใหม่เมื่อกี้ก็มีมืดๆมาแต่ในเมืองไม่ตกไปตกโซนอำเภอรอบนอกนะโซนทางใต้ทางอินทนนท์นู่นนะฝนตกนะครับแต่ในเมืองก็มีปลอดแปรโปรยปลายเออนะทางบุญทริกเป็นไงบ้างวันนี้ช่วงนี้หน้าฝนนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเพียงแค่เวลา5นาที10นาทีนะครับมันก็มีฝนที่ตกนะครับบางครั้งบางทีเห็นสว่างโล่งๆอยู่สักพักอ้าวเมฆดำมาจากไหนเนี่ยนะฮะอยู่ดีมืดมาเลยก็ตกเลยนะครับสักพักอ้าวสว่างอีกแล้ววนไปวนมานะครับปรับอารมณ์กันไม่ทันทีเดียวนะครับพี่จุ๋มบอกว่าวันนี้ไม่ตกครับแต่เมื่อคืนทั้งคืนเลยทีเดียวอ๋อโอเคนะพี่นะเขาเรียกว่ากำลังดีใช้ได้ทีเดียวนะครับก็หน้าฝนครับต้องดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในระหว่างที่รอการ 7K บอกขอเพลงนั้นหรือยังเดี๋ยวจะเบิ้งขอแป๊บนึงขออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราเปิดเพลงต้อนรับคนฟังก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะตะกี้เห็นนุ่งหนิงทักเข้ามาหนุ่งหนิงมายัง 7K ยังไม่มาใช่ไหมฮะเห็นส่ง SMS มาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มช่วง3ทุ่มเมื่อกี้ขอเพลงไม่ผิดร็อกเธอเดี๋ยวรอไปก่อนรอสักพักรอคุณฟังใน YouTube เข้ามาก่อนนะครับงั้นเราเปิดเพลงก่อนนะเปิดเพลงก่อนนะครับเปิดเพลงกันก่อน3ทุ่มกับอีก39นาทีช่วงนี้กับ DJ Win ที่ BP Radio ครับนะมาเปิดเพลงก่อนเพลงนี้พี่ตั้มร้องได้ดีมากๆเลยเสียงสูงเหมือนสงกรานต์เลยจริงๆพี่ตั้ม 7K นี่ร้องเพลงพอมากนะและเสียงสูงเหมือนสงกรานต์เดี่ยวเลยเพลงนี้นะหักเพลงที่มีชื่อว่ารักกินไม่ได้นะครับ

ียดายเป็นลบทำไมก่อนโอ้ร้องตั้งดีเดี๋ยวให้ฟังอีกเพลงแรกเผื่อคุณฟังถามว่าพี่ตั้มเนี่ยเขาร้องเพลงดีแค่ไหนลองฟังนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังตัวอย่างสักท่อนหนึ่งนะฮะนักร้องซ่อนแอบเห็นที่คนนี่ไงที่คนชอบบอกว่าสวัสดีครับพี่เจครับนั่นแหละคนนั้นแหละร้องเพลงดีมากๆเลยฟังนะนี่ดูฟังทุกเสียงเขานะ

เห็นไหมเสียงดีไหมดีนะสุดยอดเสียงมากเลยอ่ะให้จบให้จบมามาพี่ตั้มจบเพลงโทรมาเลยมาหน้าไมค์มาเลยโทรมารอเลยก็ได้เดี๋ยวให้ขอเพลงเลยมาจะเอาเพลงอะไรโทรมาเลย0840456862มาเลยจ้า

0: โอ้โหสุดยอดเนาะนี่ไอ้บอกแล้วว่าโคตรเย็นร้องเพลงเพราะแล้วเขาเป็นคนที่ขึ้นเสียงได้สูงมากๆเลยคุณฟังฮะเนาะขึ้นเสียงสูงได้เต็มที่มากๆเลยปรบมือกับพี่ตั้มไอติมด้วยกำลังเอะกันละกันนะฮะเดี๋ยวพี่ตั้มโทรมานะสักครู่นะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมีออยทักทายมาหลังไม้เมื่อกี้ออยบอกว่าอย่านะคะอย่านะคะแหมพี่บีทบอกว่านักร้องมาไวแท้ไม่วันนี้เปิดตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแหมนะเอามาอามีสายมาแล้วพี่ตั้มเดี๋ยวรับสายนี่ก่อนอ่ะไปวันนี้นักร้องมาไวแท้วันนี้เปิดชดเชยเมื่อคืนนี่ไงมาไวเมื่อคืนไม่ได้มาจัดรายการนะครับเอามารับสายนะฮะสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีครับพี่เจนค่ะ
0: สวัสดีเจนตี้ว่าไงเหรอ
1: วันนี้ขอเพลงอันผู้หญิงไม่ดีกับอันกระดกกระดิกเจ้า
0: ผู้หญิงไม่ดีนี่ของใครห้องอ่ะผู้หญิงไม่ดี
1: พิง
0: ผมวงพิงนอ
1: เจ้าก
0: ระตึงอะไรอย่างก็กระตึง
1: ตะกะอันกระดกกระดิกของหมอเมย์เจ้า
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนอฝนตกก็ฮะ
1: ฝนตกกลางย่างเจ้า
0: ดีแล้วสดชื่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องเนตตี้นะครับโทรมาจากปุณะนะครับอันเชียงไฮ้นะครับแม่จันแม่สายนะครับเอิ้นมาทักทายมาไกลจากแม่สายแม่จันเชียงรายบอกว่าฝนเพิ่งตกไปนะครับมีสายไหมฮะเดี๋ยวให้เปิดเพลงก่อนเลยเปิดเพลงก่อนเมื่อกี้มีทักทายเข้ามานะครับจากในส่วนของยานามอินดี้บ้านนาว่าขอเพลงหนึ่งเพลงค่ะดีเจขาเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ยานามแล้วก็มีออยอโลนบอกว่าขอเพลง AI เหรออย่าให้กูร้ายหนึ่งเพลงนะฮะเพราะเพลงนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้ฟังนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะเป็นคนโหลดเพลงแป๊บหนึ่งนะครับนุ่งนิ่งขอเพลงไม่ผิดร็อกเธอนุ่งนิ่งมาหรือยังเอ่ยนะครับน้องแนทนี่คือใครในน้องแนทนี่คือใครในแชทเนี่ยคือใครมาไม่สายมาแล้วไม่สายมาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
0: ่โอ้มีแต่คนชื่นชมนักร้องมาไววันนี้เสียงดีจังเลยว่ะ
2: ไม่ใช่แล้วพี
0: ่อ้าวอันนี้พี่ตั้มเมื่อกี้ที่พี่ตั้มร้องที่ไหนร้องที่บ้านหรือที่ไหน
2: ก็ร้องร้านของคาราโอเกะพี่
0: จริงเหรอและ
2: ใช่
0: แล้วเอาโทรศัพ

0: อัด
1: ใช่ใช่ครับสาระอัด
0: อ๋อสาระ
1: เล่นพี่แต่ว่าเสียงมันไม่ได้นั่นหรอกก็เลยลบทิ้งไปดีกว่า
0: แหมนะแต่ก็เสียงดีจริงเสียงสูงมากเลยเนาะสุดยอดเลย
1: ตรงนั้นแหกปากได้หมดสิ
0: สงการนี่ใช่เสียงก็เป็นล็อกเกอร์เสียงสูงเออสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมเอามาขอท่อนเดียวมากว่าความเอาเฉพาะมากว่าความรักท่อนเดียวพออ่ะ1 2 3
1: มากกว่าความรักคือชีวิตฉันจะเอาไหมครับพี
0: ่โอ้สุดยอดเลยชอบเสียงมากเลยอ่ะเออเนี่ยของแท้เลย
1: ต้องเต็มมาที่อีกไอ้นี่มันคีย์อีพี่มันไม่ได้คีย์ดีคีย์ซี
0: พี่ตั้มจำได้เหรอเดี๋ยวจะไม่รู้นะคีย์ไหนเป็นคีย์ไหนรู้เลยเหรอครับว่าคีย์ไหน
1: ผมเคยเล่นอ๋อไม่เป็นไร
0: เคยเล่นกีตาร์มาก่อนดนตรีมาก่อน
1: ใช่พี่
0: อ๋อแล้วจะรู้เออ
1: คร
0: ับ เออสุดยอด
1: แบบแรกค่ะเล่นแคนเลย
0: เล่นแคนลำโขงนะฮะแม
1: ่ไม่แคนแถวบ้านนี่แหละแคนแบบนั่นแหละปีวงก็แถวบ้านเขาเล่นแคนส่วนใหญ่
0: อ๋อแล้วก็เลยรู้ว่าเออดนตรีมันอยู่คีย์ไหน
1: เราส่งพี่เรา
0: ก็เลยรู้ดนตรีว่าคีย์ไหนอย่างไรยังไงใช่ไหม
1: ใช่พี่ก็ได้หมด
0: ดีนี่คือข้อดี
1: ไม่เก่งอะไรมากมายแล้วแค่เล่น
0: โอ้ยได้แล้ว
1: มัวปลาพี่ของเราไง
0: แม่เอานี่ขอเพียงอะไร
1: ขอบเพียงเทียบเท่ากับสงการไหนกันงั้นก็ที่ผ่านมาขอบใจจริงๆพี
0: ่ได้ของใครร้องลืม
1: แล้วลิตเติ้ลจอห์น
0: ลิตเติ้ลจอห์นโอ้เสียงสูงมากเลยร้องได้ไหมเนี
1: ่
0: ยฮะ
1: ใช่ชอบได้ผมชอบแล้วนี้ตอนนี้จะไม่ร้องแรปลาวหรือว่าอะไรแล้วคือ
0: ก็ไปอยู่กับคุณเซนเออ
1: ร้องใช่พี่ไล่บอยผมเลยเคยเปลี่ยนแนวแล้วก็กลับมาเนยเหมือนเดิม
0: ได้เออร้องมาส่งมานะฮะแหมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังฝากอะไรอีกไหม
1: ครับครับไปให้ทุกคนในช่องแล้วพี่ถ้าเขาชอบเพลงแนวนี้หรือว่ายังไงก็ครับขอบคุณครับ
0: ด่าเลยขอบคุณมากพี่ตั้มครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแล้วล่ะครับนี่คือพี่ตั้มนะที่เจ้าของเพลงเมื่อกี้นะเสียงสูงเนาะเสียงดีเลยแล้วก็สุดยอดอ่ะนี่คือคนที่ขึ้นเสียงสูงจริงเราทำไม่ได้นะสงกรานต์โปเตโต้ไม่มีใครแหกปากได้นะฮะเออไม่มีใครแหกปากได้เลยนะฮะสวัสดีบีนะครับขอเพลงนางฟ้าของฉันให้กับน้องแนทหน่อยครับพี่ดีเจวินจากใครเอ่ยจากบีเหรอครับบีฟังอยู่จังหวัดไหนเห็นพี่แอดไลน์มาใหม่ล่าสุดนี้นะฮะบีใช่ไหมครับนะฮะน้องแนทไหนอ่ะแนตตี้ฮะนะครับคนละแนทเนาะนะครับคนละแนทอ้าวแมสสายเข้ามาแล้วนะมานะฮะสวัสดีจ้าวันนี้จะร้องเพลงอะไรดี
2: สวัสดีค่ะพี่วี
0: สักท่อนได้ไหม
2: รายการตัวค่ะ
0: อยากฟังร้องสักท่อนหนึ่งนะฮะเหมือนพี่เมื่อกี้ได้ไหม
2: อะไรคะพี่วิน
0: ตะกี้เราได้ฟังพี่เมื่อกี้ร้องเพลงหน้าใหม่ไหมไม่ได้ฟัง
2: มันไม่ค่อยชัดอ่ะหมายถึงว่าสายเมื่อกี้หรอคะ
0: ใช่
2: ไม่ค่อยชัดค่ะพี
0: ่
2: ว
0: ินอ๋อไม่ชัดนี่คือไม่ได้ยินเลยใช่ไหม
2: แววแววเฉยๆแต่ฟังไม่รู้ว่าพี่เขาพูดอะไรเพราะว่าใจจดใจจ่อหมดแต่จะรอโทรเข้ามาคุยกับพี่วิน
0: โอเคงั้นจะพูดเรื่องบอลใช่ไหมหรือยังไงอ่ะเชิญเลยว่าไงวันนี
2: ้วันนี้ก็มีแบบว่าชอบฝรั่งเศสเฉยๆค่ะพี่วิน
0: อ๋อชอบฝรั่งเศสเนาะแต่ที่ผ่านมาเราให้หวยไว้เราให้ลายแทงไปนี่ก็ได้หมดนะใช่ไหมครับมีพี่มีหลายคนบอกว่าน้องของเรานี่เป็นแอดมินเพจไหนเว็บไหนเงี้ยฮะอยากจะตามดูเงี้ยฮะ
2: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาสั่งให้มาจัดการ
0: มีคนถามว่านอกจากจะเล่นบอลเก่งและหวยเล่นไหมเราอะไม
2: ่หวยก็มีบ้างก็16วันทีนึงอะไรอย่างเงี้ย15 16วันทีนึง
0: มันก็ปกติไม่ใช่เหรอฮะ
2: มันเป็นสัจธรรมค่ะพี่
0: สัจธรรมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแหม
2: คืนนี้ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอเพลงไม่มีทางของกะลาค่ะพี่วี
0: เพลงนี้พร้อมเลยเดี๋ยวเปิดให
2: ้โอเคได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะพี่วี
0: จ้าโอเคครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: วางสายไปแล้วไม่ต้องประชุมสายแล้วพอ
3: โอ้ยไม่รู้
0: อ๋อชนกับน้องหงล่อนน้องหงล่อนบอกว่าวันนี้เที่ยวฝรั่งเศสวันนี้ให้กำลังใจฝรั่งเศสบอกงี้
3: อ
0: ๋
3: อเป็นสาวฝรั่งเศสในวันนี้
0: ใช่นางบอกว่าเล่นได้ทั้งหวยแล้วก็เล่นทั้งบอลครบเป็นผู้หญิงครบวงจร
3: เจริญละ
0: เจริญเลยทีเดียวนะเจริญขึ้นหรือเจริญลงครับ
3: เจริญพร
0: เจริญพรนายงอ่ะฮะแม่ว่าไง
3: น้องหงล่อนให้ทีเด็ดอะไรวันนี้
0: วันนี้ก็ให้เพศฝรั่งเศสฮะอย่างเดียว
3: อ๋อฝรั่งเศสมันก็เหลือแค่เศสแล้วมั้ง
0: อุ้ย เสร็จฝรั่งแล้วครับแหม
3: ฝรั่งไว้แล้วเหลือแค่เศษ
0: ตายละสงสาร
3: เห็นเข้ามานานยัง
0: มาได้ประมาณก่อนพี่วาใหม่จะมาโทรศัพท์มาเลย
3: อ๋อ
0: ก่อนแทบจะฟังอยู่ตอนนี
3: ้ยังไม่ได้เปิดฟังเลย
0: อ๋อ
3: บ้าน
0: เลยพอดีเลยจะแซวอะไรไหมฮะจะบอกอะไรก็บอกเลยน้องของเราได้ยินอยู่
3: อ๋อไม่พูดอะไรมากหรอก
0: แค่จะบอกว่า
3: ค
0: ิ
3: ดถ
0: ึ
3: งนะ
0: คิดถึงนะอุ๊ยไม่ได้ยินเสียงนานหลายวันอย่างนี้เนาะเออนะฮะอะฮะขอเพลงอะไรวันนี
3: ้วันนี้ขอใจร้ายครับ
0: ใจร้ายของใครอ่ะ
3: อิวสลิก
0: อ๋อได้ๆอิวสลิกนะฮะ
3: อันนี้ครับ
0: เออได้ๆโอเคนะครับ
3: ขอเพลงใจร้ายแต่ใจดีกับทุกคนนะครับ
0: ใจดีนะครับ
3: ใจดีนะครับใจร้ายเฉพาะเด็กลิเวอร์พูล
0: อุ๊ยเฉพาะเด็กลิเวอร์พูลอย่างเดียว
3: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับวันนี้เข้ารายการวายชดเชยเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาเมื่อวานตอนแรกว่าจะเข้ามาแล้วล่ะแต่ว่าพอดีไม่สบายคุณฟังเสียงไม่ดีเลยก็เลยลากยาวไปเลยละกันนะพรุ่งนี้เข้ามาแต่ไม่ได้โพสต์บอกอะไรใครแต่ว่ามีคุณผู้ฟังที่ทักแชทเข้ามาในไลน์ลิเจก็ไล่ตอบให้เหมือนกันว่าวันนี้ไม่หยุดนะครับคือเมื่อคืนหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนก็รอฟังไม่มาวันนี้ก็เลยมาเปิดรายการไวเลยนะครับทางแชทนะครับพี่โอบอกว่าดิเจครับการกระทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะเป็นสิ่งผิดกฎหมายสิพี่มันถูกสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้นะพี่ใหม่ครับพี่โอครับการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเด็กสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะฮะเอายายทองก็ทายายทองด้วยแล้วกันฮะยายทองจากบ้านคำอุดมก็ยิงเบอร์เข้ามายายทองนี่ FC ประจำอยู่แล้วติดตามฟังอยู่ประจำนะครับมีข้อความเข้ามาทางลายายหอยทอดนะฮะยายอ้อนขอเพลงอะไรยายทอดยายหอยทอดเพลงอะไรนะฮะนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงพี่สุเมธขอเพลงพี่สุเมธวันหายไปไวนะครับดีเจขอเพลงฝนระรึมที่โคราชนะฮะได้เลยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะครับพี่จุ๋มมาแล้วพี่โอมานนะครับยายออยอโลนนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะมะคุงเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามาชนเสร็จพอดีนะครับน้องหงร่อนมาแล้วนะครับอ้อยนะฮะขอเพลงมาแล้วก็หนุ่งนิงบอกว่าขอเพลงไม่ผิดหรอกเธอหนุ่งนิงมายังหนุ่งนิงแอบฟังอยู่ใช่ไหมฮะแอบฟังอยู่เนาะเดี๋ยวเปิดให้นะครับอ่ะงั้นเอาเพลงของคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์เมื่อกี้ก่อนกันละกันเนาะนะครับพี่โอว่าฝากรัฐายายทองด้วยนะครับยายทองจากบ้านคำอุดมนะเอาเป็นสายเข้ามาพอดีรับสายหน้าไมค์มานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีมะคุง
4: สายโอ้ยเมื่อคืนไม่สบายแล้วก็ไม่พบประกาศเลยไอเราก็ไม่ทราบเนาะ
0: ไม่มันด่วนจริงๆเพราะว่าตอนแรกกะว่านอนแล้วก็จะตื่นมามันปรากฏมันไม่ไหว
4: ยังไงอ่ะเจ็บคอเสียง
0: มันไม่ดีเสียงไม่ออกเสียงขึ้นจมูกนะฮะนะฮะวิ่งไอ้สายโทรมาชนอ่ะ
4: ไอ้เราก็อุตส่าห์ส่งลิงก์ฟุตบอลเมื่อคืนให้ไปให้จะให้เปิดสักหน่อยไม่มาซะได
0: ้แล้วมันไม่ทันแล้วใช่ไหมเปิดทันอยู่ไหมหรือไม่ทันละ
4: เปิดได้อยู่ในไลน์มันยังมีลิงก์อยู่ไง
0: อ๋อเดี๋ยวก็เปิดก็ได
4: ้โอเค
0: เพลงอะไรวันนี้ฮะ
4: ตอนในวันนี้ขอเพลงวันที่ได้คำตอบครับผม
0: ได้หรือเอาเวอร์ชันใครร้อง
4: เอาเวอร์ชันผู้หญิงก็ได
0: ้ได้บินตราสิ
4: พอดี
0: ได้เลยนะฮะ
4: ขอบค
0: ุณมากมาคุง
4: เอาพี่วินสองเพลงใน SMS ด้วยนะที่ขอเมื่อวาน
0: ได้เดี๋ยวเอาเพลงเมื่อวานมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะคร
4: ับ ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากมาคุงนะ
4: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับตึ๊ดฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
0: แงซ่าได้ยินไหม
5: ได้ย
0: ิน
5: ไหมคร
0: ับได้ยินแล้วใส่หูฟังอยู่หรอ
5: เ
0: ริ
5: ่มนึงนะ
0: ใส่หูก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะ
5: ได้ยินแล้วพ
0: ี่ได้ยินแล้ว
5: มันเปิดสวนกันกับที่ผมอ
0: ะไรนะเปิดสวนกันกับอะไร
5: ไม่คือผมเปิดใน YouTube ไปแล้วผมโทรแล้วมันไม่ได้ตัดไงเหี้ย
0: อ๋อโอเคนะฮะ
5: โทรศัพท์มันเลยดัง2อย่าง
0: ดัง
5: ฟังรู้เรื่องมั้ยเนี่ยพี่
0: ฟังรู้เรื่องมันไม่เข้ามันเข้าแต่เสียงเราอย่างเดียวอ๋
5: อผมเปิดในโทรศัพท์อย่างนี้แต่ว่าตอนผมโทรอ่ะ YouTube มันไม่ตัดให้มันก็เลยเป็นเสียง
0: มันก็เลยแต่เสียงดิจิวินได้ยินใช่มั้ยครับ
5: ได้ยินพี
0: ่แต่มันกวนกันใช่มั้ย
5: ใช่ผมปิดแล้วผม
0: อ๋อแต่เมื่อกี้มันไม่เข้านะมันเข้าเฉพาะเสียงเราอยู่เดียวนะมันไม่เข้าเลย
5: น่าจะใช่
0: มันตัดไปเลยมันแบบไม่ให้เสียงเข้าไปเลยตัวแงซาจะฟังไม่รู้เรื่องเองนะฮะทำไมจะโทรศัพท์มันร้องเพลงหน้าไม่เหมือนพี่ตั้มเหรอครับ
5: ไม่ครับไม่
0: อันนี้อยู่
5: ขอผ่าน
0: ขอผ่านว่าจะให้โทรศัพท์มาร้องเพลงหน้าใหม่แหมนะ
5: ขอเพลงเฉย
0: เพลงอะไรเหรอ
5: ขอเพลงสาวส่งออก
0: สาวส่งออกเพลงเพื่อชีวิตนี่ใช่ไหม
5: ใช่พี
0: ่ได้เดี๋ยวเปิดให้ฝนตกไหม
5: ไม่พี่มันคึมเฉยแล้วมันก็ผ่านไปละ
0: อันนี้อยู่ที่บ้านสวนใช่ไหม
5: ใช่นอนกินเบียร์อยู่ระเบียง
0: โอ้ชิลมากนะครับเนี่ยแหมไม่ ยุงก็กัดอยู่เนาะใช่ไหม
5: ไม่พี่ก็ใช้ยากันยุงยุงมันไม่เท่าไหร่หรอกพี่มันลมมันผ่านแล้วยุงมันเลยไม่ค่อยมี
0: อ๋อโ
5: ล่งไงพี
0: ่มันโกรงมันโกรกแล้วมันโล่งเออ
5: โล่งลมมันพัดเนี่ยยุงมันไม่เยอะ
0: ดีละ
5: มันก็พอมีแต่มันไม่ค่อยเยอะ
0: เออแล้วในห้องที่เราอยู่นั้นมันร้อนไหมฮะหรือเปิดพัดลมหรือเปิดแอร์หรือมีอะไรบ้างในห้องนอน
5: โอ้แอร์ไม่จำเป็นพี่จริง
0: แต่ก็ไม่มีไม่ได้ติดเลยใช่ไหม
5: ใช่ต่อให้ร้อนเท่าไหร่นะกลางวันจะร้อนเท่าไหร่ผมให้ไม่เกิน2 ทุ่ม
0: เย็นเลย
5: อากาศจะเย็นเลย
0: อ๋อมัน
5: พี่หน้าร้อนผมยังได้นอนห่มผ้าพี
0: ่โอ้มันโล่งไงมันโปร่งไงเออ
5: ใช่
0: เนี่ยคือข้อดีของบ้านสวนเนาะบ้านทุ่งนาเนาะ
5: ใช่
0: ดีละดีละ
5: เออไม่จำเป็นเลย
0: ประหยัดสตางค์ไปเยอะเออธรรมชาติ
5: ใช่คร
0: ับอ่ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเน
5: า
0: ะ
5: โอเคพี่ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณครับแกสายสวัสดีครับวันนี้มากันเพียบทีเดียวเข้ารายการมานะฮะทักทายโปเต้วันนี้ไม่ถูกหวยโปเต้ฮะวันนี้เลของค์พานะครับ48และเลขอายุเนาะเลขพระชนมายุขององค์พาที่เพิ่งสวรรคตไปเลข48คือเรื่องหวยนี่นะเรื่องหวยนะจริงๆเอาจริงๆนะฮะเขาก็ล็อกได้แหละพูดตามตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขไงมันเป็นเลขที่เขาสามารถล็อกได้เวลามีบุคคลสำคัญนะฮะต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขที่ต้องการให้ประชาชนถูกหวยกันนะพูดภาษาชาวบ้านเนาะแต่เขาก็อั้นไว้เขาไม่จ่ายหรอกฮะเออนะฮะสวัสดีครับฮัลโหล
6: สวัสดีครับพี่เวียน
0: ทักทายพี่เสกร้อนครับ
6: ผมได้หัวร้านหวยรับประทานใช่ไหมวันนี
0: ้รอบนี้หัวรับประทานว่ะสงสัยโดนแช่งเยอะ
6: ลอตเตอรี่อันนะลอตเตอรี่อันไหม4884
0: อันสิพี่ไม่มีใครซื้อได้หรอกบางคนพี่เลิฟซื้อป้าวันนี้เว็บไซต์ปิดเลยหวยปิดไปเลยไม่จ่ายไม่จ่าย
6: 4884ไม่จ่ายจ่ายครึ่งเดียวเนี้ยหรอ
0: ไม่จ่ายเลยครับเว็บหายไปเลยไม่มีเพจที่คุณเรียกไม่มีเพจแล้ว
6: มีเรื่องเลยของพี่วินยาทองนี่ไอ้เป็นคนฟังประจำคนฟังเก่าเลยใช่ไหมตั้งแต่ที่วินจัดรายการที่ FM เนื่องด้วยว่า
0: ใช่ใช่เก่ามากฮะ7-8-9-10ปีแล้วมั้งสมัยนั้นแหละเออ
6: ใช่ใช่ตอนนั้นเห็นแกลืมเส้นหมากไว้แล้วให้พี่วินประกาศหาทางหน้าใหม่เลยใช่ไหมไอ้ตะก้าเส้นหมากไอ้
0: ผ้าถุงด้วย
6: ที่ตำหมาก
0: ผ้าถุงด้วย
6: ใช่ใช่ไอ้ตะก้าเส้นหมากของแกเป็นเงินด้วยเป็นชุดเงินด้วยนะ
0: ถูกของแพงครับ
6: แล้วแกทำหายแล้วก็รู้สึกไปหายที่งานพี่วินตอนที่จัดไอเมตติ้งแบบไปรายการนี่แหละ
0: แกมาตอนนั้นแกยังแข็งแรงอยู่เออนั้น
6: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวนี้หมักน้ำหมักกระชอกแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
6: เดี๋ยวหมักไม่ค่อยไหวแล้วใช่เอาแฉลแก่ชราแล้วต้องแต่สาวๆนะครับเป็นแฟนรายการแต่สาวๆทีนี
0: ้
6: หมักเยอะมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเคี้ยวหมักไหวตอนนี้ไหวอยู่เน
0: า
6: ะ
0: ไหวอยู่อยู่กับแมวทุกวันอยู่กับแมวเหมือนพี่โอเลยเออ
6: ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนพี่โอแล้วก็แล้วก็นั่นแหละไปตำหมากให้พี่โอกินแล้วแหละ
0: จับแมว
6: เดียวกันแก๊งรักแมว
0: จับแมวเป็นอาหารพี่เออ
6: นั่นแหละเลี้ยงไปกินไปแล้วอ้วนเลยสมบูรณ์เลยแต่เราเป็นแฟนรายการนานเนี่ยจะชอบยิงเบอร์มาใช่ไหม
0: ใช่
6: แฟนรายการที่เดี๋ยวแน่นเลยโอเคครับขอเพลงดีกว่า
0: เพลงอะไรครับ
6: วันนี้ขอเพลงเก่าๆที่คิดถึงคนเก่าแล้วกันครับเพลงคลื่นเอาต้นฉบับเลยนะแพชนาเลยนะ
0: เอาแพเลยนะได้
6: แพเลยขอรับ
0: จ้า
6: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
6: ขอบน้ำใจยิ่งมากขอรับ
0: ครับมากันเพียบทีเดียวนะฮะมาไหลกันมาไม่ได้เจอกันสัก3คืนตั้งแต่คืนวันเสาร์เนาะหลายคนอันตันใจนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ฟังกันเดี๋ยวขอเริ่มที่เพลงพี่ตั้มก่อนพี่ตั้มหนุ่มเสียงสูงเมื่อกี้โทรศัพท์มาร้องเพลงหน้าไมค์เมื่อกี้นะเอาเป็นว่าขอเป็นที่ผ่านมาขอบใจจริงๆก่อนก็แล้วกันเอาแบบร็อกๆเลยมาเดี๋ยวเราจะไปไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอไล่เรียงคิวเพลงกันนะทั้ง SMS นะครับทั้ง LINE หน้าไมค์จะได้ฟังก่อนนะครับเพราะเสียสตางค์โทรศัพท์มาหน้าไมค์แล้วส่วนด้านเอสเบก็ค่อยสลับกันไปส่วนทางด้านของไลน์เดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะฮะอยากให้คุณได้ฟังหน้าใหม่กันเพราะว่าลงทุนโทรมาหน้าใหม่อ่ะมีสายอีกสายนึงอ่ะเขาจะหน้าใหม่อ่ะคอยหนึ่งสายไม่หนึ่งสายไม่วันนี้สายแน่นมากนะฮะแหมสวัสดีครับฮัลโหล
7: ครับผมสวัสดีครับพี่เจ
0: พี่ชายยินข่าวว่าย้ายมาอยู่อุบลแล้วนี่ใช่ไหมความจริงย้ายมาอยู่กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วความจริงตอบ
7: ไม่ผมไปมาอยู่
0: อำเภออะไรนะลืมไปละ
7: เด็ดอุดมอ๋อ
0: เด็ดอุดมเลยใช่ไหม
7: เด็ดอุดมไม่ใช่นายฉลวย
0: ไม่ใช่นายฉลวยนะพูดชอบพูดสลับอำเภอตลอดเลยเด็ดอยู่เด็ดอุดมนะเออ
7: เจ๊แหละเจ๊ชอบพูดว่าอยู่นายฉลวย
0: ก็มันลืมนะมันสลับไปสลับ
7: ลืมนะลืมได้
0: มันก็อันนั้นแหละเออ
7: ใ
0: ช่เด็ดอุดมวันนี้อากาศดีฝนตกไหม
7: นี่เหรอที่นี่วันนี้ฝนตกนะเจ
0: ๊อ๋อแล้วได้กลับบ้านที่ภาคใต้อยู่อำเภออะไรนะครับลืมไปละ
7: ผมอยู่อำเภอทุ่งสง
0: ทุ่งสงเลยเนาะอำเภอใหญ่
7: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: หนุ่มตามาอยู่กับอีสานนั่นเนี่ย
7: ตายคนตายนี่ดิเจ
0: ๊แล้ว
7: ตาย
0: แล้วเวลาคุยกับน้ำนี่คุยภาษาอะไรภาษาใต้หรือภาษาอีสาน
7: ภาษากลาง
0: เอาภาษากลางอัปเดตไฮโซนะฮะ
7: กลางผสมใต
0: ้
7: เพี้ยนเหลงพอเหลงอะไรแล้วมันทองแดงเพชรทองแดงเปรย์นี่รู้แดงพลือ
0: แต่พี่ฟังรู้เรื่องเลยพี่ไม่ได้พูดไวรู้เรื่อง
7: ใช่ผมพูดช้าจะเข้าใจมากกว่าน
0: ั่นแหละนะ
7: มันต้องสลักสะกดนั่นแหละสละอูสละโอสละโอเดินตรงไปแบบนั้นแหละดิเจ
0: เข้าใจ
7: น้ำว่าน้ำว่าโทโกนพี่ชายโทโกนกำลังหยาบน้ำน้ำว่าโทขอเพลงโกนเดี๋ยวคิวเต็มอู้ปิดน้ำออกมาขอเพลงก่อน
0: อย่างด่วนเลยอ่ะธรรมดา
7: เจบอยน้ำบอยน้ำโทขอเพลงบ้างดิ
0: น้ำโทรขอเพลงบ้างสิน้ำเธอน่ะฮะ
7: ฟังอยู่บ่อยน้ำแล้วขอเพลงผมบ้าง
0: หน้าไม้บ้างนั่นน่ะสิ
7: ยังไม่ได้ขอเพลงเลยดิเจ
0: เพลงอะไรบอกมา
7: เดี๋ยวก็ขออยู่เดี๋ยวก็เสียอารมณ์ค
0: ุ
7: ยนานขอเพลงหมื่นนาทีครับ
0: ได้เพลงนี้เพราะดีนะครับ
7: เพลงนี้เพราะดิเจเพราะมากเลย
0: ใช่ใช
7: ่ดิเจลองหัดพูดภาษาใต้บ้างนี
0: ่พูดคำว่าอะไรดีครับ
7: ทำไรอยู่
0: กินข้าว
7: หร
0: ือ
7: ไม่
0: ทำไรอยู่กินข้าวไม
7: ่กินข้าวหรือไม่
0: กินข้าวหรือไม่
7: ได้อยู่ได้อยู่มาถึงสักอาทิตย์เดี๋ยวผมสอนให้พูด
0: เ
7: ก่งเลย
0: ใช่ใช่เสียงพิบชัยได้ไงเสียงหนุบเสียงหล่ออยู่แล้วเสียงทุ้มอยู่แล้ว
7: ถ้าดีเจมาที่ใต้จะฟังไม่ออกเลยเขาพูด
0: ก็ไวเขาพูดไวมากใช่ไหม
7: ใช่พูดไวไวไวมาก
0: ธรรมดาคนใต้ก็ต้องไวอยู่แล้วนะ
7: ใช่ครับพูดไวจะฟังไม่ได้เลย
0: ถึงจริงจริง
7: ไปนั่นไปลาดไปโน่นไปโน่นไปนี่
0: คือภาษาใต้
7: ไปนั่น
0: ใช่ภาษาใต้มันจะตัดคำมันจะกลายเป็นประโยคเดียวแล้วไปเลย
7: แป๊บเดียวแป๊บเดียวรู้ไหมคำว่าล็อกเล็กล็อกเล็กจริงรู้ไหมล็อกเล็กแปลว่าอะไร
0: แปลว่าอะไรอย่าตกเล็กอะ
7: ล็อกเล็กบอกว่าเดี๋ยวจะนัดไปบ่ายสามนะที่ไหนได้โอ้โหบ่ายเบี่ยงไปพรุ่งนี้ต่อพอพรุ่งนี้ก็นัดไปพรุ่งวันตกเลยนั่นแหละล็อกเล็กไม่ชัดเจนไม่แน่นอน
0: อ๋อเป็นแบบไม่ชัดเจนอยู่เนาะแบบ
7: ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่แน่นอนผัดวันประกันพรุ่งอยู
0: ่นี่คุณเล่นภาษาใต้วันละคำเนาะ
7: ภาษาใต้เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรบอกอีกครับนึง
0: ได้
7: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรบอกวันละคำเดี๋ยวจะนึกภาษาใต้ไหม
0: โอเคได้เลยขอบคุณมากพี่ชายสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะอาบน้ำต่อแล้ว
0: ครับอาบเต็มที
7: ่ครับอาบน้ำแล้วมาฟังเพลงครับผม
0: ได้เลยพอดีเลยฮะพอดีเลย
7: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับภาษาใต้วันละคำวันนี้นะฮะล็อกแลกล็อกแลกล็อกแลกนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันได้ขอไล่ตั้งเพลงก่อนตอนนี้4ทุ่มกับ6นาทีวันนี้มากันหลายข้อความทีเดียวนะครับ

โหเป็นหนึ่งเพลงร็อกมันเลยนะฮะชื่อเพลงว่าที่ผ่านมาขอบใจจริงๆนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราไล่เรียงคิวเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะเพลงนี้นุ่งนิ่งอยากฟังนะฮะชื่อเพลงว่าไม่ผิดร็อกเธอนุ่งนิ่งหายหน้าหายตาไปนานในนุ่งนิ่งลงมาแชทเดี๋ยวนี้นุ่งนิ่งลงมายังส่งเอสเอ็มเอสมาตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มเมื่อกี้แล้วนะครับไม่ผิดร็อกเธอ

ยจากนี่เลยนะครับ7 Day Crazy นะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ผิดหรอกเธอนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังกันแล้วกันในช่วงนี้นะฮะเมื่อกี้นัตตี้มีขอเพลงของวงพิงค์เข้ามาใช่ไหมอยากฟังวงพิงค์ใช่ไหมเพลงนี้เลยผู้หญิงนิสัยไม่ดีอ่ะเราไล่เรียงคิวเพลงกันไปเรื่อยช่วงนี้นะครับตอนนี้15:15 นะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะแบบต่อเนื่องที่ BP Radio ช่วงนี้เราเคลียร์เพลงกันมาแชทกันลงเม้ามอยกันได้ในYouTube นะฮะในไลฟ์สดนะฮะหรือจะทางออนไลน์ FM กันอยู่

ขึ้นชื่อว่าใจร้ายใครๆก็ไม่อยากจะได้รับการขนานนามนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับบีนะครับใจร้ายเพลงนี้ของมาจากเนตตี้นะครับผู้หญิงนิสัยไม่ดีนะครับมาถึงเพลงที่ขอมาเราจะไล่เรียงคิวเพลงกันไปเพลงนี้นะจะบอกไว้ก่อนว่าฝากให้กับน้องเนตเหรอฮะไม่ใช่เนตตี้นะคนละเนตกันนะเนตที่อยู่ในแชทใช่ไหมน้องเนตนี่นะ1107นี่นะจากบีขอมาให้นะครับเพลงนี้ยายทองก็ชอบนะพี่โอ้เพลงนี้ยายทองก็ชอบนะพี่เสกนะยายทองเมื่อก่อนเนี่ยชอบโทรศัพท์มาขอเพลงนี้เพลงนางฟ้าของฉันวงฟินิกซ์นะครับฟังเพลงกันไปเรื่อยๆในการช่วงนี้นะครับมา B1HV หวานนะจ๊ะเดี๋ยวเพลงที่ขอมาค่อยๆไล่ไปตามเพลงคิวสักครู่หนึ่งนะครับห้ามหลับก่อนก็แล้วกันอย่าหลับเด็ดขาด

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าของฉันงานจากวงฟีนิกซ์นั่นเองนี่ครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเนาะเมื่อวานมาคุงส่งเอสเอ็มมาบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ครับเมื่อวานไม่ได้อ่านให้อ่านวันนี้ก็ได้อ่ะสวัสดีวันอังคารครับคืนนี้ขอเพลงใหม่ของโชเล่ชื่อเพลงว่าคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเพลงนี้แต่งจากเขาโครงจากเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่งนะที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปแบบไม่มีวันกลับเพลงเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานวันอาทิตย์นะฮะและอีกเพลงนึงขอเป็นเพลงอย่าใจกระจอกของหนูเล็กนะฮะส่งเอสเอ็มมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะอันนี้เปิดให้ฟังนะครับอ่านชื่อเพลงว่ามีอะไรกันบ้างตั้งเอาไว้นอกจากของมาร์คคงช่วงท้ายเนาะนะเดี๋ยวจะให้ฟังไม่มีทางสนุกกะลาและขึ้นจังหวะนิดนึงครับใจร้ายจากอิลสลิกด้วยนะครับมีเพลงคลื่นของแพรด้วยครับวันที่ได้คำตอบจากมินตรานะฮะมีสาวส่งออกจากพงศิษฐ์คัมภีร์มือนาทีจากเดียบูผาเหล็กครับลูกทุ่งนะจากบิวกัลยานีคิดถึงคนต้นทางแล้วก็มีของออยอโลนด้วยออยว่าขอเพลงหนึ่งเพลงตรงกับชีวิตตัวเองเลยอย่าให้กูร้ายออยนี่อย่าให้ร้ายทาราที่ฟาดงวงฟาดงานะฮะเป็นเพลง AI นะเพลงแหกปากแหกคอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนี่คือที่ตั้งเอาไว้นะฮะในโปรแกรมนะที่คุณได้ฟังส่งมาในคืนนี้นะครับนั่งคุยกันไปเรื่อยๆสบายๆอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเนาะสวัสดีพี่สนแล้วกันครับพี่สนมาแล้วพี่สนไปมาดึกจังหรือว่าโมแต่ไปทำกับข้าวแน่ๆเลยพี่สนเพิ่งเริ่มต้นวันจันทร์อังคารอย่าเพิ่งกินเหล้านะฮะอย่าเพิ่งดื่มเด็ดขาดเลยนะครับอ่ะเติมเพลงเข้ามาพี่ชายมาละเดี๋ยวมารอฟังเพลงห้ามหลับก่อนนะครับอย่าเพิ่งหลับกัน
1: อยากบอกเธอว่ารักรักเธอสักหลาย
0: อ๋อมีเพลงกระดุกกระดิกหนึ่งเพลงที่ค้างไว้

ไม่มีทางนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับกลากลาที่ขอมานะกลาที่แปลว่ากลาไงกบในกลาฉันเธอปิดตาฉันเอาไว้นะครับมาฟังเพลงขึ้นจังหวะสักสองเพลงแล้วกันจะเศร้าเกินไปมีใจร้ายจากอิลสลิกนะครับแล้วก็มีโมเมกระดุกกระดิกสองเพลงขึ้นจังหวะแล้วก็เดี๋ยวมีแพรเป็นคลื่นเนาะสลับกันไปสลับกันมานะฮะพี่สนวันนี้ใจครับขอเอสเข้า91แก้วไหนว่าจะไม่กินไม่ใช่หรือพี่สนมีเพิ่งวันอังคารอยู่นะวันนี้วันหวยออกไม่พี่สนเขาไม่ซื้อหวยแล้วงั้นขอ1แก้วให้พี่สนก่อนก่อนที่เพลงจะมามาพี่สนมาครับขอ1แก้วมานะโอ้โหนะฮะยังกระทอนเต๋านะฮะอ่ะขอ1แก้วมาโอ้โหดูสินะฮะนี่เห็นไหมเป็นไงสดชื่นไหมเสียงแก้วจากพี่เสียงแก้วจากพี่อะไรนะพี่สนนี่ทำให้ทุกคนสดชื่นนะฮะกะโล่งกะลาเนาะพี่สนไม่ลองกินเหล้ากับกะโล่งบ้างเหรอฮะ

ย่าใจร้ายเลยนะฮะนี่คืออิลสลิกนะครับอย่าใจร้ายพี่โอตอนนี้มีข่าวอิลสลิกบ้างไหมฮะมีข่าวด้านลบหรือด้านดีอิลสลิกนี่ก็เคยมีดราม่านะครับเรื่องลบๆหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องที่ใช้ภาษาเรื่องหลายๆอย่างเนาะแต่ยอมรับว่าเขาเป็นคนแร็ปเปอร์เสียงดีนะแต่เรื่องพฤติกรรมนี่ไม่แน่ใจนะฮะพี่สนว่าดีใจครับวันนี้ซื้อหวย4994ออก48ครับพี่สนต้องไปเช็คกับกองสลากนะฮะอันนี้บอกไปนะครับว่าหวยเนี่ยเขาก็ล็อกได้เนาะสมัยเป็นเด็กเมื่อก่อนในชีวิตคิดว่าโหเวลามีวันสำคัญต่างๆวันพระชนมพรรษาวันพระเจ้าอยู่หัวราชินีโอ้ยเลขออกนี่แสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะทำให้เลขออกได้คุณอ๋อกองสลากต่างหากที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเสกหวยได้ดังใจแหมประมาณนั้นนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับฝากถามน้องหงส์รอดในสีมาวีเว็บไหนที่ซื้อหวยถูกแล้วคนถูกเยอะแล้วไม่ปิดเว็บหนีบ้างจะได้ตามไปดูบ้างไปซื้อบ้างเพราะซื้อหวย48นี่โดนอั้นแล้วก็โดนเลยนะโดนปิดเว็บหนีหมดเลยซื้อในออนไลน์ก็ต้องทำใจตามสภาพเนาะนะฮะนี่ว่าแต่ในแชทสดมีอะไรกันเหรอฮะมีปัญหาอะไรกันตอนนี้ฮะมันมีปัญหาอะไรกันนะฮะในไลฟ์สดเนี่ยฮะทำไมฮะมีแฟนเก่าแฟนใหม่ใครมาตามใครฮะมีอะไรกันนะฮะมีอะไรกันนะฮะแอดมินอ่านในส่วนของมาร์คคงด้วยสิเขาคุยอะไรกันในไลฟ์สดนะฮะเห็นทะเลาะกันด้วยนะมีใครมาตามหามีใครทะเลาะกันมีใครทะเลาะกันในแชทอ่ะฮะตาละอะไรนะฮะลำใหญ่มากแต่ละคนนะฮะมีคนมาทะเลาะกันในไลฟ์สดจ้ะแฟนเก่าหรือแฟนใหม่นะทะเลาะกันนะเมื่อก่อนนะบ่อยมากนะจัดรายการมีคนมาทะเลาะกันเรื่องแฟนแย่งผัวแย่งเมย์กันในแชทบ่อยมากคุณฟังถ้าใครลงแชทใน YouTube จะเห็นบ่อยมากๆเลยนะฮะดูซิใครคุยกันมาคุณกำลังไล่มอนิเตอร์อยู่นะจ๊ะนะฮะจะทะเลาะกันเลยมาเต้นดีกว่าเนี่ยมาเต้นดีกว่าชกกระดุกชกกระดิกดีกว่าจะทะเลาะกันไปทำไมก่อนคืออะไรไม่เข้าใจแบบไหนยังไงเมื่อกี้พี่ใหม่บอกว่าฝากบอกพี่สนด้วยนะครับดีเจวินไม่เหลือเลยครับกินแต่ S99 อะไรอย่างลอง40ดีกรีอุบลใหม่ชุ่มคอกว่าเยอะเหล้า40อุบลเหรอครับรสชาติเป็นไงไม่เคยกินพี่ใหม่บอกว่าพี่สนว่างๆเราไปหาซื้อเหล้า40ของอุบลดีกว่านุ่มชุ่มคอกว่า S99 เยอะเลยจริงเหรอพี่ทักทายซิกแซกด้วยนะ

0: ชกกระดุกชกกระดิกจ้าทักทายบิ๊กด้วยนะครับไฮบิ๊กนะครับพี่บิ๊กมาแล้วครับ
1: พี่บิ๊กนี่ฟังอยู่โน่นนะครับเป็นคนอินเดียเนาะสัปดาห์ก่อนมาทักทายกันนะฮะ
0: ไฮบิ๊กเขาชื่อว่าซาฮากาจานะครับไฮซาฮากาจาน
1: ะเห็นเมื่อกี้ส่งข้อความมาบอกว่าทุกคนสบายดีไหมนะฮะทุกคนสบายดีไหม everybody ใช่ไหม how are you everyone สบายดีจ้ะแอมไฟนี่มาแล้วนะฮะพี่บิ๊กนะฮะซาฮากาจาอันนี้เป็นหนุ่มอินเดียนะฮะเมื่อก่อนก็จะมีใครในอีกคนนึงที่ชอบมาฟังเพลงที่อยู่อินโดนีเซียชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วเนี่ยหายไปเลยอันนี้หามเขาลากเข้ามาสัปดาห์ก่อนก็บอกว่าเป็นคนอินเดียนะชอบมาฟังเพลงไทยก็เลยแวะเข้ามาทักทายที่ VP Radio นะฮะฝากคุยกันด้วยนะฮะเขียนเป็นภาษาอินเดียก็ได้นะฮะเอา Google ช่วยแปลพิมพ์ภาษาอินเดียใส่ไปเลยนะฮะนี่เจลสปิดูสาวไปค้นว่าเขาเป็นใครนะฮะ Thank you brother นะฮะขอบคุณมากนะครับเอาล่ะก็ทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ที่บอกไว้นะครับว่าเหล้า40อุบลนี่เขาบอกว่านุ่มชุ่มคอเป็นเหล้าขาวเด้อนะฮะเหล้าขาวนะ40อุบล นะฮะพี่ใหม่แล้วก็ยายนางมินิมานาบอกว่ามีนะเคยลองอยู่เหมือนกันต้องถามพี่ใหม่นี่เหล้าขาวนี่อาจจะไม่ไหวนะฮะอาจจะไม่เวิร์กนะมันไม่ใช่สไตล์คือเหล้าขาวนี่อาจจะเหมาะสำหรับหนุ่มบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ถ้าเป็นในส่วนของหนุ่มที่แบบคนชาวบ้านที่แบบว่ามีอันนี้นิดนึงเขาจะกินแบบเหล้ามีระดับนิดนึงนะเหล้าขาวกลิ่นมันจะแรงหน่อยเนาะนะฮะมาลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันเซย์ไฮกันช่วงไรค่ำคืนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวออยรอฟังเพลงเดี๋ยวรอก่อนบอกว่าเพลงที่ขอมาเป็นเพลงที่ความหมายอยากฟังเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะแจ็คไม่ต้องขอเพลงคิวเพลงยาวแล้วมาช้า มาช้าไม่คิดโทรศัพท์มาหน่อยเป็น10สายแล้วแหมงั้นเดี๋ยวลดจังหวะเพลงให้เบาลงดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวมีคลื่นจากแพรครับวันนี้ได้คำตอบจากมินตราสาวส่งออกจากพงศิษฐ์ครับอย่ากลับไปของ Big Ass มือหน้าที่ของเดียภูผาเหล็กนะครับคิดถึงคนต้นทางจากบิวกัลยานีอย่าให้กูร้ายแล้วก็เพลงของมาร์คคง2เพลงนะฮะนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเปิดให้ในส่วนของซิกแซกที่มาดึกซิกแซกมันชอบมาดึกอ่ะมันชอบมาตอนที่เขาขอเพลงครบครีวเพลงกันแล้วอ่ะเนี่ยนะอินเดียนี่อิสลามใช่ไหมอินเดียอิสลามหรอไม่น่าใช่นะอินเดียต้องเป็นพุทธสิอินเดียอิสลามใช่ไหมพิธีกรใครครับอินเดียกินหมูได้นะครับนะมาสหกัจจานะครับซิงิกนะครับชัยน้ำวัตส์นะฮะ

ก็ดีใจนะครับนี่คือเพลงจากแพรครับเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะฮะสั้นๆเลยสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยวันนี้มาดึกทีวันนี้ไปไหนมาพี่ไปดูหนังมาหรือเปล่าหรือไปทุรกข้างนอกมาฮะพี่สนว่าดีเจครับจะทำกับข้าวต่อฟังเพลงไปด้วยพี่สนนี่เล่านี่เป็นองค์ประกอบนะหลักนี่คือกับแกล้มกับแกล้มหมดก่อนตลอดนะฮะถ้าไปกินเหล้ากับพี่สนนี่ต้องใส่ค่ากับแกล้มต้องหมดเยอะแน่ๆเลยสงสัยแม่พี่สนกระเป๋าหนักนะฮะจ่ายได้เต็มที่นะฮะวันที่ได้คำตอบครับจากมินตราเดี๋ยวฟังต่อเนาะเดี๋ยวมีมินตรามีพงศ์สุดคำพีนะครับมีบิ๊กแอสเนาะมีหมื่นนาทีมีบิวกัลยาณีมีเพลง AI ของกองออยมีเพลงของมาร์คที่ขอไว้นะครับถ้าพี่เอมรวัสิจะเพิ่มก็ได้นะฮะเอาไว้ตอนท้ายๆนะพึ่งเข้ามาฟังช่วงเวลานี้นะครับ

ลงจากมินตรานะครับที่เอาไป cover เพลงที่วันที่ได้คำตอบชื่อเพลงนะเพราะจังเลยนะครับนะฮะวันนี้ได้คำตอบนะฮะถูกใจนะอุบลและก็แฟนรายการด้วยนะครับเรามาคุยกันช่วงนี้นะครับนะฮะลงมาเซย์ไฮกันได้เลยสหกัจจาเขาพูดอะไรอ่ะคุณมีชีวิตอยู่ในชั่วพริบตาเดียวน่าจะแปลจากคำว่าอะไรสักอย่างมาน่าจะอยากคุยนะแต่ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยคุณไม่รู้เรื่องนะฮะ ไม่เป็นไรเนาะนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงของพงศิษฐ์คำพีสักเพลงดีกว่าอยากฟังสาวส่งออกแง่ซาอยากฟังเมื่อกี้โทรศัพท์มาหน้าไม้เมื่อกี้หน้าไม้มาเยอะมากเนาะมาเป็น10สายทีเดียวนะที่โทรศัพท์เข้ามาเมื่อก่อนนี่นะหน้าไม้เยอะกว่านี้อีกนะหลายมาทีโอ้โหเปิดกันไม่ทันเลยเมื่อก่อนนี้นะฮะสามารถจะฟังอย่างเดียวตรงนี้นะครับมาสาวส่งออกครับงานจากพงศิษฐ์คำพีนะฮะสากัจจาบอกว่าจงเปิดหัวใจของคุณออกมาแล้วคุณจะเห็นชื่อของคุณอยู่ในนั้นเปิดใจออกมาเหรอฮะ Open your heart เหรอฮะ Open my heart สิ่งนี้บอกว่ามีใครถูกหวยบ้างเอ่ยชื่อเพลงว่าสาวส่งออกครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพลงเพื่อชีวิตนะฮะที่แง่ซาอยากฟังแวะมาหาแนวเพื่อชีวิตสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับที่ขอไปด้วย

ของเสร็จคัมภีร์นะจะเป็นว่าสาวส่งออกนะเพลงเพื่อชีวิตสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับพูดให้เห็นถึงบรรยากาศของเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนการขายตัวเป็นอาชีพที่พูดตรงๆนะยังเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับตอนนี้เขาพยายามจะผลักอาชีพการทำธุรกิจอันเนี้ยนะครับผู้ค้าบริการเนี่ยนะให้ถูกกฎหมายนะครับเขาบอกว่าคนขายบริการเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะฮะบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในไทยมันมีจริงๆพัทยาภูเก็ตชลบุรีนะพูดตามตรงเนาะกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่เชียงใหม่ก็มีนะฮะเขาขายบริการทางเพศกันแต่ว่าเขาว่าอาชีพนี้มันไม่ใช่อาชีพที่เป็นมาตรฐานถ้าได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะครับเขาเลยจะผลักดันแล้วมันถูกกฎหมายคือหมายถึงว่ามีเงินเดือนที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยฮะมีสวัสดิการให้สมมติว่าสามารถที่จะยังไงอะเหมือนกับเวลามีสิทธิพื้นฐานต่างๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะได้เหมือนกับในส่วนของงานอย่างอื่นนะคุณฟังเข้าใจเนาะถ้าเป็นงานอื่นงานบริษัทงานโรงงานเงินโรงแรมต่างๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะลาพักร้อนได้ใช่ไหมฮะลาคลอดต่างๆได้ใช่ไหมฮะคนที่ขายบริการทางเพศเขาก็อยากจะมีสิทธิ์ได้เหมือนกันจากรัฐบาลก็เลยพยายามจะผลักดันกฎหมายเนี่ยให้มันถูกตามกฎหมายก็คือมีเงินชดเชยให้มีต่างๆนานาให้เงี้ยฮะตอนนี้ก็กำลังร่างกฎหมายใหม่อยู่นะฮะนะครับเขาว่าอย่างนั้นเออนะฮะแล้วก็มีราคามาตรฐานมีเกณฑ์เลยว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะฟังแล้วอาจจะอู้อยู่นี้ทำเป็นกิจลักษณะแบบนี้เลยเหรอนะฮะก็ต้องมันก็อย่างว่าเนาะมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็จะมีกรณีของการเอาเด็กหรือคนที่อาจจะถูกหลอกไปขายอะไรเงี้ยเขาก็เลยกำหนดกฎหมายโทษอะไรชัดเจนเลยถ้าเด็กต่ำกว่านี้ห้ามขายถ้าแม่เล้าคนไหนเอาไปขายตัวเนี่ยคุณจะมีความผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นกิจลักษณะให้มันเหมือนกับอาชีพอื่นเลยเออประมาณนี้นะครับเนาะถ้าหากฉันเป็นนักมายากลฉันอาจจะแปลงกายเป็นนกมหาคุณได้เออเบิร์ดเหรอฮะมายเบิร์ดหรอเออเนาะเขาก็หาข้อมูลมาเนาะสหกัจจาเนาะทักทายนะครับอ่านว่าอยากชุมทางเหรอฮะดีครับหายไปนานเลยสวัสดีนะครับทักทายนะแต่ก่อนเพลงแบบนี้เยอะเพื่อชีวิตครับไถเธอขึ้นมาเนี่ยเพลงแม่สายของคาราบาวนี่พี่โอ้บอกเอาไว้นะฮะมันเป็นเพลงที่บ่งบอกนะพี่โอ้นะถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆอย่างเพลงนี้ไงสาวน้อยกลับบ้านไงสาวกลับบ้านก็พูดถึงสาวคนนึงที่ถูกหลอกไปขายตัวที่โยโกฮาม่าเนาะที่ประเทศอะไรนะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็ติดโรคร้ายกลับมาไม่ได้นะต้องกลับมาแค่เพียงผ้าห่อกระดูกเนี่ยก็แต่งมาจากเรื่องจริงนะฮะแม่สายนี่คือแม่ตื่นสายแม่มาไม่ทันงี้ใช่ไหมฮะสาวส่งออกเป็นเพลงเพื่อชีวิตครับที่สะท้อนสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะมาเดี๋ยวต่อกับเพลงเพราะกันดีกว่ามาต่อกับเพลงเพราะที่ส่งมากันดีกว่าในค่ำคืนนี้เดี๋ยวให้ฟังเพลงอยากกลับไปดีกว่าของนี่เลยนะครับพี่แดกนะที่ใหญ่นี่ใหญ่อ้อนอยากฟังนะครับมาเสียหายกันช่วงนี้อ้อยกระท้อนใช่

อย่ากลับไปครับเพลงนี้จากนี่เลยอันนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ของ Kona Plus ที่ BS ร้องเอาไว้นะครับพี่บอกว่าเสียงกรีดทั้งหลายนี้เสียงคนเฒ่าทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่า Gen Z Gen C น่าจะไม่มีใครรู้จักเพลงนี้นะครับอย่ากลับไป Gen Z Gen C นี่มันฟังเพลงสไตล์แบบ Uno เหล่าทองเนี่ยนะฮะ Uno นี่อยู่ดีๆก็ดังมาเฉยเลยเนาะเออดังมาได้ยังไงก่อนนะเพลงแปลกๆเดี๋ยวนี้ Gen Z เขาจะชอบฟังเพลงแปลกๆคุณฟังอะไรที่มันแปลกๆเพลงที่มันเนิบๆอย่างเงี้ยนะฮะเนิบๆหรือว่าร้องเพลาะๆอย่างเหมือนแพลงอย่างนะฮะเหมือนเพลงเมื่อกี้เราเปิดเพลงคลื่นไงเนาะหรือวันที่ได้คำตอบแล้วเพลงอยากกลับไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ Gen Z มันจะไม่ชอบกันมันดูนิ่งเกินไปมันดูนิ่งมันดูเพลาะมันดูละมุนเกินไปไอ้พวก Gen Z มันจะชอบเพลงแนวแบบแปลกๆอย่าง Uno เหล่าทองรู้จักเนาะเพลงไหนที่มันร้องแปลกๆที่มันร้องฮือฮ่าๆน่ะมันจะชอบกันพวกเจนเซ่ทั้งหลายนะเหมือนเพลงอันเนี้ยเพลงนี้นะที่ดังๆนี่นะเพลงนี้นะนี่นะอะไรเงี้ย

พวกเจนแซดมันจะชอบฟังเพลงประมาณนี้คุณฟังถ้าเพลงปกติที่มันร้องเพราะๆที่มันแบบลื่นๆไปมันจะไม่ฟังกันเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบมันธรรมดาเกินไปมันทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชอบเจนแซดเจนซีแต่ถ้ามันมีท่อนไหนที่มันมีแรปเปอร์แล้วมันแบบเฮ้ยเฮ้ยเข้ามานะอู้มันชอบกันฟังคนไอเด็กพวกนี้นะเจนแซดเจนซีนะพวกโรคจิตนะฮะเรลนี่มาก่อนบิ๊กแอสอีกใช่เมื่อก่อนเรลนี่ร้องเพลงวิกเกนฮายกลับไปแล้วก็บิ๊กแอสนี่ก็เอามาร้องเอามาคัฟเวอร์ในคัฟเวอร์ใน plus ของ Grammy นะครับเนาะมาเพลงที่พี่ชายอยากฟังนะครับสวัสดีพี่ดวงนะครับพี่ดวงมาแล้วถ้าทายพี่ดวงยามค่ำคืนนะครับพี่ดวงไปขับ Grab เอาไปขับไอ้แท็กซี่หรอไปขับ Grab หรอโบหรือว่าขับอะไรฮะ Maximซิกแซกซิกแซกจะเอาเพลงอะไรเพลงช้าบอกมาหนึ่งเพลงเอาเพลงช้านะตาซิกแซกนะฮะลงมาซื้อหายกันช่วงนี้นะครับนะเบรนี่นาวินต้านิโคลทริโอนัทมิเรียมาก่อนบิ๊กแอสหมดเลยบิ๊กแอสมาทีหลังนะบิ๊กแอสที่เป็นเจนสองพันแต่กลุ่มไม่คิดว่าจะเป็นเจน90

ในคลิปแรงที่ไม่ชื่อว่าหมื่นนาทีครับเดียภูผาเหล็กที่ขอไว้เมื่อกี้จากพี่ชัยน้ำนะยาน้ำเด็ดอุดมนะยาน้ำอินดี้บ้านนาที่เด็ดอุดมนะครับก็ติดตามฟังกันอยู่นะครับส่งมาเป็นเพลงใต้เนาะนะความหมายดีๆที่ฝากไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูคิวเพลงแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในชั่วโมงนี้ที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับนะขอดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ฟังคิดถึงคนต้นทางอันนี้ของยาน้ำอุบลขอมายาน้ำอินดี้บ้านนาน้ำเด็ดอุดมนะแล้วก็เอาของออยนะเพลง AI ชื่อเพลงว่าอย่าให้กูร้ายโอ้โหถ้ากูร้ายโดนฟาดแน่ฟาดงวงฟาดงาแน่เลยต่อเลยแล้วก็เมื่อกี้มีของพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับส่ง SMS มาบอกว่าขอเพลงเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจของหนุ่มมิเตอร์นะครับหนุ่มมิเตอร์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้น้องวาริเจขาก่อนจะนอนคืนนี้ฝากหน่อยวันนี้เสียงพี่สนชงเหล้าดีมากๆเลยครับปิ้งปังปิ้งปังนะฮะขออีกสักรอบได้ไหมฮะและฝากไปยังพี่ใหม่ด้วยนะครับว่านะฮะว่ายังไงลิเวอร์พูลก็ยิ่งใหญ่กว่าคืนนี้ฝรั่งเศส5พอค่ะบอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่5พอพี่โอ้น้องทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะนะฮะทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะให้ลายแทงไหมเหรอให้ลายแทงมาเหรอนะฝรั่งเศส5พอใช่ไหมฮะนะฮะพี่ดวงวันนี้ใจครับวันนี้ขอส่งนักร้องซ่อนแอบด้วยว่าเดี๋ยวจะช่วงนี้จะไม่ได้ขับ Grab Lineman ละพี่ดวงนี่เขาฟังเป็นแฟนรายการ BP มานานและเป็นปี2ปีแล้วเนาะแล้วก็เมื่อก่อนนี่มาทุกคืนเลยนะครับเป็นขับรถยนต์นะขับ Grab รถยนต์แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเบื่อละเดี๋ยวจะกลับไปทำงานปกติแล้วที่จบมาเพราะว่าเรียนจบมานี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศเลยเดี๋ยวจะกลับไปเป็นหนุ่มออฟฟิศเหมือนเดิมละนะครับนะฮะวันนี้ส่งนักร้องซ่อนแอบมาด้วยเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะจ๊ะอ่ะเมื่อกี้น้องของเราบอกว่าขอเสียงพี่สนอีก5พอใช่ไหมฮะมาพี่สนมาขอสักแก้วมานี่ขอเสียงโซดาซ่าๆหน่อย

ไงซาบซ่าชื่นใจไหมจ๊ะนะเสียงพี่แก้วพี่สนนี่แก้วไม่แตกนะหลายคนว่าขนาดนี้แก้วจะแตกหรือเปล่าไม่แตกนะฮะแก้วพี่สนนี่เขาสั่งทำพิเศษนะฮะสั่งทำพิเศษเลย น้องๆถือว่าเป็นสีสันของ BP Radio และ FM 99นะจ๊ะเป็นสีสันนะฮะสีสันบันเทิงมาชื่อเพลงว่าคิดถึงคนต้นทางครับงานจากบิวกัลยาณีนะครับมีคนแซวว่าน้องหงรอดนี่จะมีแค่สลิงแตกตอนที่ไปด่าลิเวอร์พูลนั่นเองนะตอนคนไปด่าลิเวอร์พูลเยอะๆน้องหงรอดจะขึ้นเลยสลิงแตกพวกเลยนะฮะปิ๊บปะเลยนะใครหยามไม่ได้ใช่ไหมน้องหงรอดน้ำบอกว่าคอแห้งเลยตอนนี้นะเปิดตู้เย็นสีน้ำกินผงชูรสเยอะละสิเธอฮะคอแห้งอ่ะบอกว่าและทีกินทำกับข้าวอย่าเสิร์ฟผงชูรสเยอะนะฮะ

ชื่อเพลงว่าคิดถึงคนต้นทางครับเพลงนี้จากบิวกัลยาณีนะครับสาวเสียงเพราะสาวใต้ตอนนี้บิวกัลยาณีผอมลงนะเมื่อก่อนนี้มีพักหนึ่งอ้วนมากนะตัวใหญ่มากเลยนะฮะเริ่มเลยตอนนี้ลดลงบางแล้วผอมกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วสาวสวยคนนี้นะฮะสาวใต้นะฮะบิวกัลยาณีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่มีความสามารถเนาะจริงๆอาสยามเป็นหลายคนนะดีเนาะบิวกัลยาณีอย่างเงี้ยหญิงทิติการอย่างเงี้ยเสียงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับแสดงอาสยามไม่ได้ทำต่อจริงๆคิดใจว่าเฮียฮอก็ยังไม่อยากจะปล่อยอาสยามหรอกนะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนาะก็คงยากนะฮะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไงต่อไปนะสำหรับอาสยามเพจล่าสุดนี้ทาง RS นะฮะอยู่ดีก็เหมือนเปิดบริษัทใหม่นะฮะไม่รู้ว่าจะไงเฮียฮอจะสู้อีกรอบหรือเปล่าจะสู้จะกลับมาทำอาสยาม RS อีกรอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าปล่อยค่ายเพลงทิ้งร้างไว้โอ้โหเกือบ10ปีกันนะตั้งแต่อาสยามยุคนั้นที่หายไปนะครับตอนนี้หลายคนถามว่า RS มีอะไร RS ก็นี่ไงช่อง8ไงฮะไอ้ตัวนี้ทำธุรกิจเดียวเลยนะฮะมี2ธุรกิจหลักๆก็คือ3ธุรกิจด้วยขายของด้วยอ่ะก็คือทำธุรกิจช่อง8ช่อง8 IS นะฮะช่อง8รายการนั่นไงลุยชนข่าวไงคุณพุทธน่ะพุทธอภิวันนะฮะจิตดีไอ้สารวัตรนะฮะนี่แหละทีมงานอมรินทร์เก่าย้ายมาอยู่กับช่อง8หมดเลยนะฮะมาทำรายการข่าวคือไม่ได้ทำเพลงมาทำข่าวเดี๋ยวเลยเป็นรายการข่าวช่อง8นะฮะรายการคนดังนั่งเคลียนะรายการดังตัวนี้ที่กำลังดังในออนไลน์ในโซเชียลนะครับมาทำสองอย่างนี้ส่วนทางวิทยุทาง IS ก็เหลือช่องคูลฟาเรนไฮต์คูลฟาเรนไฮต์ของ IS นะวิทยุช่องดังในออนไลน์ก็คือคูลฟาเรนไฮต์ FM 93กรุงเทพนะฮะแล้วก็ทางออนไลน์คนก็ฟังเยอะเป็นแนวสไตล์แบบสบายสบายดิจิแนนเงี้ยแล้วก็มีธุรกิจขายของของ IS ที่ยังมีอยู่ตอนนี้ก็มีประมาณสัก 2-3 ธุรกิจนะฮะส่วนเพลงคงจะพับเก็บไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เพลงมันก็ขายยากเนาะเพราะในออนไลน์มันแข่งกันเยอะน่าจะเอาไปเป็นอย่างเป็นอย่างไปนะครับนี่คือบิวกัลยาณีครับที่เลือกไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเพราะเพลงเหนือก็จะไปอีกแบบหนึ่งหวานซึ้งนะครับพี่โอบอกไว้บิวเคยโดนของกับแฟนเก่าคนแรกมาพูดในรายการเยอะเลยไปดูคลิปเก่าๆได้มีผีมโนราใช่ดิจูนเคยดูรายการอยู่นะครับบิวกัลยาณีนี่ที่จำได้คือพี่ชายเสียชีวิตน้องที่ดีเจเล่าให้ฟังใช่ไหมครับพี่ชายโดดสะพานสารสินนะฮะโดดสะพานเสียชีวิตแล้วก็ไปเข้าฝันคุณนุ้ยสุวินาอาสยามนะไปเข้าฝันคุณนุ้ยสุวินาไปเป็นกลิ่นเลยกลิ่นเน่าก็ไปคือเหมือนกับเขาติดสตางค์ไว้อะฮะแล้วก็เขาเหมือนเขาไปบอกนุ้ยสุวินาว่าขอให้บิวเนี่ยเอาตังค์ไปคืนเจ้าของด้วยติดตังค์ไว้หลักหมื่นนะฮะก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเมื่อช่วงของปีก่อนโน้นที่ผ่านมาพี่ชายบิวกัลยาณีเสียชีวิตพี่ชายหรือน้องชายนะลืมไปละแน่ใจจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะไปดูที่พี่โอส่งมานะฮะนักร้องนะฮะสวัสดีพี่กิ่งเพรวิทแก้วคำด้วยนะครับดีเจมาดึกครับแต่ก็มาฟังเพลงวันนี้ขอเพลง AI 1เพลงครับไม่มีใครรู้ตัวเราเดี๋ยวรอก่อนนะพี่นะสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันครับนะมาถึงเพลง AI เพลงนี้ดีกว่าที่ออยเขาอยากจะฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเมื่อกี้ออยอยากฟังเพลงอย่าให้กูร้ายนะนะฮะออยนี่เป็นสาวร้ายอยู่แล้วเป็นสาวที่แบบสาวชอบเหวี่ยงอยู่แล้วนะฮะก็เลยขอเพลงกับตัวเองเลยกันอย่าให้กูร้ายกันขอฟังซิเพลง AI นะฮะมันเป็นเพลงร็อกนะเป็นเพลงร็อก AI นะฮะ

นี่คือเพลงว่าอย่าให้กูร้ายนะครับไม่อย่าให้กูร้ายนะครับเนาะเอาละครับทักทายมาชุดพี่สนส่งภาพนี้มาน่ากินมากเลยพี่โอเป็นภาพเมนูคืนนี้ผัดวุ้นเส้นใส่แหนมนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มส่งเพลงมาในคืนนี้อันนี้เพลง AI นะฮะเพลง AI ที่เสียงสูงมากๆเลยนะฮะอ๋ออยากฟังบอกว่าอย่าให้คุณร้ายนะขอบคุณพี่ภาสกรมากๆเลยนะครับมาฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับบอกว่าชอบจะจัดรายการมากเลยขอบคุณมากๆครับยินดีเลยถ้าชอบก็ดีจะได้ขอเพลงได้นะครับจะได้ขอเพลงได้นะครับแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในรายการนะฮะใครจะฝากเพลงนะฮะก็สามารถจะฝากได้นะครับหรือว่าใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะส่งให้คุณรู้ฟังได้ฟังกันนะหลายคนบอกว่าชอบฟังเพลงเพลงอะไรก็ได้เปิดมาเธอดีเจวินเปิดมาเธอดีเจทันเพราะทุกเพลงอยู่แล้วนะครับถ้าเราเปิดเองมันจะรู้สึกเหงาไงแต่ถ้าเรามีดีเจมาเปิดให้มันไม่เหงาว่ามีเหมือนมีคนมาคอยพูดคุยเนี่ยมาคอยพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยมันจะไม่เหงาเนาะใช่ไหมครับพี่ชัยใช่ไหมออยมาพี่โอว่าพี่สนมีนิยมไทยด้วยทุกยี่ห้อพี่มาเดี๋ยวมาต่อที่เพลงที่ขอเมื่อกี้มีของพี่หนุ่มมิเตอร์เดี๋ยวขอชะแวบมีพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับแล้วก็มีไม่มีใครรู้ตัวเราเนาะเมื่อกี้ที่พี่ขอมาจากพี่กิ่งพีรวิทย์ด้วยเองเอไอเหมือนกันคนไปไม่รู้ของโชเล่นี่มาคุงขอไว้และหนึ่งเพลงของหนูเล็กกาก้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังมาที่ขอแวบมาลดจังหวะอารมณ์หน่อยเมื่อกี้แรงไปหน่อยนะฮะของ AI เรามาทางมาฟังหนูมิเตอร์ร้องเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งดีกว่านะครับเนาะหนูมิเตอร์อาสยามแนวสไตล์ลูกทุ่งกันสักหน่อยมาหนูมิเตอร์อาสยามครับเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจครับ

0: สัญญาหน้าหนาวไม่ใช่สิเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจครับเพลงจากพี่หนูมิเตอร์นะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะชนิดเราฟังเพลงตามคิวเพลงกันก่อนนะครับเมื่อกี้เย็นๆจากพี่หนูมิเตอร์ไปแล้ว
1: ดีกว่าตัวเขา
0: ไม่มีใครรู้ตัวเราครับเพลง AI ครับ
1: แต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

อย่ายอมแพ้แล้วกันนะครับเกิดมาทั้งทีบางทีมันก็ยากเนาะที่จะฟันฝ่าหลายๆเรื่องราวไปได้ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้กำลังใจใช้กำลังแรงกายมากมายที่เราจะผ่านหลายๆสิ่งหลายอย่างไปได้นะไม่มีใครรู้ตัวเราส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เป็นเวอร์ชัน AI เนาะเพลง AI เดี๋ยวนี้เยอะมากๆเลยในออนไลน์ในโซเชียลนะครับแต่ก็ดีนะเดี๋ยวนี้ไปตามตลาดต่างๆเราเห็นเขาเปิดกันเต็มทีเดียว สมัยก่อนเขาเปิดเพลงทั่วไปแต่เนื่องจากว่าเพลงปัจจุบัน Gen Z Gen Z มันฟังไม่รู้เรื่องนะฮะมันฟังแล้วไม่อินแล้วกันมันฟังแล้วไม่อินพอมาเจอ AI โอ้ยเพลงดีถึงแม้เสียงมันจะซ้ำๆเดิมๆเสียงคนเดิมร้องนะแต่ว่าในเนื้อหาแต่ละเพลงก็จะมีการแตกต่างออกไปนะหลายๆคนก็ชอบไงส่งมาก็เปิดให้นะครับทักทายพี่สุนทรโอ้พี่สุนทรมาดึกจังเลยพี่สุนทรพี่ผมกลับมาแล้วครับพี่ภาสกรวดิจิวินครับขอเสียงพี่สนชงเล่าอีกรอบหนึ่งชอบมากๆเลยมาพี่สนครับขอหนึ่งแก้วมาพี่สนบอกว่าดีเจครับงั้นจัดให้อีกหนึ่งแก้วมานะพี่สนนี่นะหนุ่ม S99 เนี่ยพี่สนนี่เขาเป็น FC S99 S99 เนี่ยมันจะเป็นเหล้าทางใต้นะที่ดีเจจำไม่ผิดนะเห็นเสิร์ชในออนไลน์มันขึ้นว่าเป็นของจังหวัดอะไรสักอย่างนึงนะฮะนี่นะ S99 มาแล้วนี่อีกรอบมาเป็นคนที่ชอบชงเหล้านะฮะ

โอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มคอมากเลยพี่ชุ่มฉ่ำชุ่มคอมากๆเลยนะฮะแหมพี่สนว่ากินกับแกล้มไปวันนี้อาหารอร่อยมากพี่สนวันนี้ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่แหนมจานมันเริ่มเลยเดียวกับแกล้มคืนนี้แหมมันแบบมันแซ่บมันนัวจริงๆกินไปเรื่อยๆชงไปเรื่อยๆเนาะฟังเพลงไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นโซจูอีกรอบนึงพี่สนวันนี้ครับขอเปลี่ยนเป็นโซเป็นนิยมไทยได้ไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมนะให้ฟังเสียงนี่ฟังนี่อันนี้คือบีบมะนาวใส่นิยมไทยนะฮะแล้วก็เติมโซดานี่นะฮะแล้วก็ยกซดเลยครับยกซดเลยมาฟังเสียงโอ้โหถ้ายังยกซดขนาดนี้นะฮะแบบว่าฉ่ำๆเลยเดียวพร้อมกับกินผัดบุญเส้นนะฮะนะแม่เอาเป็นของกาญจนบุรีอ่ะโอเคแนวของกาญจนบุรีแล้ว S99 เป็นของเมืองกาญนะฮะก็ทำได้ดีนะพี่เนาะเพราะว่าเขาไปเสิร์ชข้อมูลลืมไปกาญจนบุรีไม่ใช่ภาคใต้ภาคตะวันตกนะครับนะพี่สุนทรบอกว่ากำลังนั่งดื่มอยู่ครับดีเจผมกลับมาแล้วเนี่ยพี่สุนทรนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะครับพี่สุนทรชอบทรงผมมากๆนะพี่อย่าตัดนะพี่นาห้ามตัดผมพี่นาพี่พัสกรวัดดีเจครับพี่สนกิน S99 ของผมนั้น35ดีกรีครับพี่เขา35ดีกรีเลยเหรอฮะไม่ไหวนะฮะกลิ่นมันจะแรงไว้ป่าวไม่แน่ใจกลิ่นมันจะแรงไว้หรือเปล่าทักทายพี่เอิงเอ๋ยแล้วกันนะฮะป้าเอ๋ยมาแล้วจ้าพี่วัดดีเจขาเมื่อกี้ฝนตกนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าดับขอส่งนักร้องหนึ่งเพลงแล้วกันคืนนี้นะฮะพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยอดเมื่อคืนไม่ได้มาจัดพี่เอ๋ยเมื่อคืนดีเจหายไปดีเจไม่สบายเมื่อวันนี้ก็เลยมาฟังเมื่อคืนนี้ฝนตกนะแล้วก็ไฟดับลมแรงมากเลยตกดับทั้งตำบลเลยที่อยุธยาหม้อแปลงระเบิดด้วยกว่าไฟจะมาปาก็ไป 4-5 ชั่วโมงทีเดียวนะฮะอ่ะพี่เอ๋ยมาแล้วนะจ๊ะฟังลงแชทด้วยพี่เอ๋ยไปแชทเร็วๆมันจะได้สร้างสีสันยามดึกหน่อยนะพี่สุนทรวัดดีเจครับให้ผมตัดผมแล้วตัดใจดีกว่าฮะให้ตัดใจจากลำไยยังดีซะกว่าแม่ แฟนลำไยก็มาพี่โอนะครับมาต่อดีกว่าหรือดึกๆไม่หลับไม่นอนกันนะแหมมาฟังเพลงดีกว่ามีเพลงของดูเล็กกาก้าเป็นเพลงใต้นะชื่อเพลงว่าหยาดใจกระจอกพี่สุนทรีอามาเพลงใต้ครับหนูเล็กกาก้าอย่าใจกระจอกที่มักคงขอมาครับ

ละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าใจกระจอกจากหนูเล็กกาก้าเพราะนี่เนาะหนูเล็กที่เป็นตลกนะนี่พี่สุนทรส่งภาพมานะครับถ่ายรูปคู่กับลูกชายมาดูบอกว่านานๆเจอพ่อนานๆเจอพ่อพี่สนนี่พี่สนแบบพี่สุนทรนี่ลูกชายก็ตลกเหมือนพ่อนะเป็นคนตลกเหมือนกันเลยนี่ส่งภาพไปดูกำลังเล่นอยู่นะฮะเป็นคนตลกนะเนี่ยครอบครัวนี้นะฮะโตมาไว้ผมทรงเดียวกับพ่อนะลูกไว้ผมทรงเดียวกันนะฮะเอาทรงเดียวกับพ่อสุนทรนี่เลยนะฮะดูสิทักทายกันช่วงนี้กันนะฮะแฟนพี่สุนทรด้วยแอบฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะแฟนพี่สุนทรด้วยแอบฟังอยู่นะจ๊ะตอนนี้พี่สุนทรกลายเป็นม้าขี่แล้วนะฮะลูกชายกำลังเล่นคุกโตมาไว้ผมทรงเดียวกับพ่อนะลูกไว้ผมทรงเดียวกันนะฮะเอาทรงเดียวกับพ่อสุนทรนี่เลยนะฮะดูสิทักทายกันช่วงนี้กันนะฮะแฟนพี่สุนทรด้วยแอบฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะแฟนพี่สุนทรด้วยแอบ

ิงพังคีเนี่ยยังไม่หลับกันนะ YouTube มันไปหมดแล้วหรือว่าหลับแล้วฮะเดี๋ยวสักครู่มีค้าอีก1เพลงใช่มั้ยอ๋ออีก1เพลงของมาร์คคุงนะครับอีก1เพลงอีกเพลง2เพลงเดี๋ยวสักเที่ยงคืนค่อยเข้านักร้องนะวันนี้มีส่งเข้ามา 2-3 เพลงเดี๋ยวใกล้ๆเที่ยงคืนเราค่อยลารายการกันแต่ใครยังไม่หลับก็ฟังต่อในแอปพลิเคชันได้ลากกันมายาวๆในแอปก็จะมีเพลงลากกันไปเรื่อยๆเออนะฮะนี่นะครับอ่ะมางั้นต่ออีก1เพลงดีกว่าโชเล่ครับชื่อเพลงว่าคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับคนไปไม่รู้แต่คนอยู่ไม่ไหวแล้วพี่สุพรวันนี้เจอครับแฟนผมชื่อลำไยครับอ๋อลำไยเหรอฮะลำไยนี่เขามีเจ้าของเป็นชอช้างแล้วนะขายลูกชิ้นอยู่เออดาด้ากับอ่องแล้วฮะดาด้าหัวเราะอย่างเดียวดีเจอ่องก็เสียงสูงอย่างเดียว

ไปครับชื่อเพลงว่าคนไปไม่รู้แต่คนอยู่เนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับหนึ่งเพลงเพราะที่เป็นเพลงใต้นะขอมาก็เปิดให้ฟังเลยกันนี่มาคงนี่คอกมาขอมา3เพลงอ่ะพี่เอ๋ยจองมา3เพลงคิดดูป้าโตๆๆๆนะฮะพี่บิววัชระหายหน้าไปนานเลยพี่บิวหายไปไหนมาฮะหายไปรักษาแผลใจมั้งล่ะฮะแหมพี่วินเปิดอ๋อบาท่าลูกหนังใช่ไหมอ๋อบาท่าลูกหนังเดี๋ยวโอเคนะพังคีนะโอเคครับก่อนจะบาท่าลูกหนังเนี่ยพี่โอเห็นข่าวนี้เมื่อประมาณ3ทุ่มเกียที่เขาบอกว่าที่หน้าโลตัสบางกะปิฮะเกิดเหตุถนนสุดอีกแล้วที่กรุงเทพมหานครนะครับโชคดีไม่มีผู้รับบาดเจ็บการจราจรติดขัดมากเมื่อประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมานะฮะกรุงเทพมหานครน่ากลัวเนาะเราไม่รู้ว่าข้างใต้เนี่ยมันจะถล่มเมื่อไหร่คือเขาไปขุดไปเจาะอุโมงค์กันหมดแล้วนะฮะข้างใต้นี่คือขุดเจาะหมดแล้วนะครับส่วนข้างบนหัวก็น่ากลัวว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรตกลงมาใส่หัวหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะฮะสำหรับอุบัติเหตุต่างๆนะพี่สุนทรส่งภาพมาเซลฟี่มากับแฟนนะจ๊ะชื่อลำไยกำลังดูหวยเลยฮะกำลังตั้งใจอยู่อ่านเอกสารอะไรสักอย่างน่าจะดูหวยถ้าไม่หวยก็มูเตลูอยู่นะครับแซวครับแซวนะฮะว่ากันไปนะฮะพี่โอวันดีเซวินครับตรงหน้าที่ว่าโลตัสเนี่ยผ่านประจำเลยโอ้โหต้องระวังเลยนะฮะดีว่ามันเป็นกลางคืนเนาะไม่เป็นช่วงเวลากลางวันนะฮะถนนสุดที่โลตัสบางกะปิที่ว่านะน่ากลัวนะฮะไม่รู้อะไรอยู่ข้างใต้เหมือนกันนะครับดูแลรักษาชีวิตให้ปลอดภัยและการขับรถไปไหนมาไหนนะครับนะพี่เบลว่าอยู่บ้านเฉยๆครับพี่วินอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนใช่ไหมฮะนึกว่าไปรักษาแผลใจจุนจ้านนะครับนกแก้วนะอ่ะมาอ่ะเดี๋ยวเอ๊ะว่าถ้าลูกหนังเหรออ่ากี่นาทีมักคงเดินจุนขอดูแป๊บนะฮะว่าถ้าลูกหนังเมื่อวานนี้มักคงส่งไว้ให้แฟนรายการทางบ้านได้ฟังหรือว่าเอาไงดีฟังทางบ้านด้วยไหมพี่เบลว่าผ่านไม่ต่ำกว่า10รอบทีเดียวโอ้โหน่ากลัวทีเดียวนะฮะถ้าว่าผ่านบ่อยๆก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะเส้นนี้นะมีหลายๆเส้นเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ

0: อ๋อโอเควาทะลูกหนังใช่ไหมอันนี้กี่นาทีเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะดูก่อนนะ5นาทีเลยเหรอคุณผู้ฟังทางบ้านจะฟังด้วยกันไหมทางบ้านฟังน้อยพี่โอเนาะเดี๋ยวจะวินสปีดมานิดนึงให้มันไวหน่อยนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นภาพนะเดี๋ยวอัดภาพจะตามมาทีหลังนะมางั้นวาทะลูกหนังกันแล้วกันนะครับที่วันนี้มาร์คคุงบอกว่าฝากให้แฟนบอลได้ฟังกันหน่อยสำหรับแฟนบอลนะฮะส่วนใครที่ไม่ใช่แฟนบอลก็ฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันมาขอวาทะลูกหนัง5นาทีครับคุณฟัง
1: หนังขอเสนอทีมชาติญี่ปุ่นที่ใจโคตรได้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ความภาคภูมิใจของเอเชียด้วยสรีระทางธรรมชาติเสียเปรียบด้วยประวัติศาสตร์ในเกมลูกหนังก็เป็นรองด้วยผลงานในเวทีนานาชาติก็ไม่มีอะไรเทียบได้แต่มันเป็นอีกครั้งและอีกครั้งครับที่ญี่ปุ่นทำให้เราเห็นว่าขนาดตัวไม่ได้สำคัญเท่ากับหัวใจทีมชาติญี่ปุ่นพิสูจน์ว่าระเบียบวินัยต่อกรกับพรสวรรค์และร่างกายได้ญี่ปุ่นทำให้เห็นว่าสู้ด้วยระบบเอาทุกจังหวะมันเป็นยังไงความขยันจนถึงวินาทีสุดท้ายการไร้พ่ายจากทีมจากยุโรปนับตั้งแต่ปี2019คือมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นญี่ปุ่นเคยเป็นแค่ไม้ประดับในสายตาทีมยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเคยอยู่นอกสายตาใครหลายคนแต่ถึงวินาทีนี้นี่คือความภาคภูมิใจของเอเชียครับทัศนคติของหลายคนมันเปลี่ยนไปครับมุมมองที่มีต่อญี่ปุ่นจากโรดแมปจากแผนการเล่นในฟุตบอลโลกการเป็นแชมป์โลกที่ใครก็เคยหัวเราะเยาะแต่วันนี้ไม่มีใครมองข้ามไม่ควรประมาทอีกต่อไปหลายปีมานี้ญี่ปุ่นพิสูจน์ให้โลกได้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทั้งชาติมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันและผลงานมันถูกยกระดับขึ้นแบบแทบไม่มีถอยหลังญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกต้องเจอกับฝันร้ายตั้งแต่ยังไม่เริ่มรายการข่าวคราวการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักมิโตมะมินามิโนะเอ็นโดโมริตะโคจิมาชิดะพวกเขาไม่มีทั้งกัปตันรองกัปตันไม่มีนักเตะระดับยุโรปที่เล่นให้กับทีมใหญ่ๆอยู่ในนั้นหลายคนครับคีย์แมนสำคัญกับญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดกลับกลายเป็นว่าบาดเจ็บไปนักต่อนักยังไม่เริ่มก็ลำบากนี่เป็นงานยากสำหรับซามูไรและเกมนัดแรกเปิดหัวก็เจอของแข็งเลยกับเนเธอร์แลนด์ทีมยุโรปเก่าประสบการณ์นักเตะระดับโลกจากทีมใหญ่ๆอยู่ในนั้นครับเวอร์จิลฟันไดฟรังกี้เดยองกราเฟนแบกกักโปไรเดอร์ล้วนมาจากยักษ์ใหญ่ของยุโรปสถานะตอนเริ่มก็แตกต่างชื่อชั้นก็เหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการเล่นเกมรับพวกเขาเลือกสู้ทั้งหมดเท่าที่มีมันคือฟุตบอลโลกครับมันคือเป้าหมายเดียวของคนทั้งชาติมันคือญี่ปุ่นที่ต้องการทำให้ดีกว่าเดิมโค้ชอย่างฮาจิเมะโมริยาสุครับก่อนเริ่มการแข่งขันวินาทีที่เพลงชาติดังขึ้นเขาร้องเพลงออกมาพร้อมกับน้ำตาอาบสองแก้มมันคือทั้งแพชชั่นความกดดันความภาคภูมิใจฟุตบอลโลกมีความหมายมากมายสำหรับญี่ปุ่นครับหลังจากนั้นพอเกมเริ่มเราเห็นญี่ปุ่นเอาทุกจังหวะใจแม่งโคตรได้ครับตัวก็ไม่ใหญ่กว่าสรีระก็เสียเปรียบตัวผู้เล่นก็ไม่ใช่ชุดเต็มเจ็บไปหลายคนแต่ญี่ปุ่นไม่ถอยครับสู้เท่านั้นมันกลายเป็นภาพทั้งทีมทำงานหนักช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งเล่นกันเป็นระบบอย่างมีระเบียบวินัยเพื่อรับมือกับเนเธอร์แลนด์แม้จะโดนโถมหนักแม้จะครองบอลน้อยได้จบไม่กี่ครั้งในขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะขึงเกมจบครึ่งแรก 0-0 และครึ่งหลังกำแพงของซามูไรมันก็ต้านไม่ไหวครับลูกโมงจากเวอร์จิลฟันไดทำให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ1-0มันคือความยากและท้าทายไปอีกระดับโดนนำก่อนเป็นรองอีกแต่ทว่าญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ครับไล่ตีเสมอนาทีที่57จากนากามูระยิงนอกกรอบเขตโทษฉลับนิดหน่อยประสาประตูไม่ต้องเซฟหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ต้านความแข็งแกร่งไม่ได้โดนนำไปอีกจากซัมเมอร์วิวเกมจวนจะจบอยู่แล้วญี่ปุ่นกำลังจะพ่ายแพ้แต่แล้วนาทีที่88ครับทัพซามูไรได้ลูกเตะมุมเปิดเข้ามาตรงกลางไดอิจิคามาดะเทคตัวขึ้นมงเน้นๆญี่ปุ่นทำได้ครับตีเสมอ 2-2 ขโมยแต้มจากเนเธอร์แลนด์ในช่วงท้ายเกมมันไม่ใช่แค่การคว้า1แต้มครับแต่มันคือแต้มที่มันมีความหมายมากๆแฟนบอลก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่นักเตะทำได้สิ่งที่ทั้งทีมทุ่มเทลงไปในสนามหลังจบเกมการแข่งขันโค้ชอย่างโมริยาสุออกมาให้สัมภาษณ์ครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์แข็งแกร่งเราเป็นรองเป็นคู่ต่อสู้ที่สู้ได้ยากมากแต่แน่นอนผมไม่พอใจกับผลการเสมอหรอกนะการเก็บได้แค่แต้มเดียวเนี่ยนั่นคือคำพูดของเฮดโค้ชครับหลายคนบอกว่าทำได้ขนาดนี้ฉกแต้มจากทีมอย่างเนเธอร์แลนด์ได้แล้วควรจะพอใจแต่ทัศนคติของญี่ปุ่นคือต้องการเอาชัยชนะครับเขาต้องการพาทีมนี้ไปไกลกว่าเดิมจากทุกนัดที่เคยลงเล่นช่วงหลายปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามพิสูจน์ตัวเองเรื่องนี้เสมอครับทุกนัดที่ได้ลงสนามทุกครั้งที่มีเกมการแข่งขันญี่ปุ่นพยายามยกระดับตัวเองระบบระเบียบวินัยความพยายามความทุ่มเทเกิน 100% รู้ไหมครับนับตั้งแต่ปี2019ทีมชาติญี่ปุ่นยังไม่พ่ายแพ้ให้กับใครจากยุโรปเลยครับชนะสกอตแลนด์ 1-0 ชนะเยอรมัน 4-1 เสมอโครเอเชีย 1-1 ชนะสเปน 2-1 ชนะเยอรมัน 2-1 ชนะอังกฤษ 1-0 เอาชนะไอซ์แลนด์ 1-0 ล่าสุดเสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 ผลงานไม่ธรรมดาครับพวกเขาโค่นทีมระดับยักษ์ใหญ่ระดับที่เหนือกว่าได้มาแทบทั้งหมดมันเป็นอีกก้าวสำคัญครับถึงวินาทีนี้ทีมชาติญี่ปุ่นก็กำลังโลดแล่นอยู่ในรายการฟุตบอลโลกและพวกเขาไม่ใช่ไม้ประดับไม่ใช่ทีมที่ถูกมองข้ามอีกแล้วแต่เป็นทีมที่ใครเจอก็ประมาทไม่ได้ญี่ปุ่นตอนนี้กล้าวัดกับทุกทีมกล้าต่อกรกับยักษ์ใหญ่แบบไม่มีหวั่นเกรงเป็นรองกว่าตัวเล็กกว่าแล้วไงใช้ใจที่ใหญ่กว่าร่างกายสู้สุดใจใช้ระบบแบบแผนระเบียบวินัยเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเอาชนะได้เก็บผลการแข่งขันได้ต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นคือความเป็นญี่ปุ่นครับความภาคภูมิใจจากเอเชียที่วันนี้ก้าวไปอีกระดับญี่ปุ่นหวังแชมป์โลกนะครับเป้าหมายมันชัดเจนพวกเขามีโรดแมปที่วางไว้ว่าฟุตบอลโลกครั้งไหนพวกเขาตั้งจุดหมายไว้ตรงจุดไหนรอบรองรอบชิงตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเดินตามเส้นทางที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้และแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวของญี่ปุ่นที่ใจโคตรได้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่นี่คือความภาคภูมิใจของเอเชียอย่างแท้จริงครับ
0: นี่คือความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงนะของเอเชียนะฮะก็ถ้าสรุปได้จากบทความที่วาทะลูกหนังเขาได้ว่าเอาไว้นะฮะก็คือพูดถึงญี่ปุ่นที่มีความเป็นระเบียบวินัยนะครับเขาบอกกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีระเบียบมากๆเลยคุณฟังลองแสดงความเห็นมาสิพูดเรื่องบอลนะครับเขาบอกว่า ทีมชาติไทยทำไม่ได้หรอฮะคนไทยไม่มีระเบียบวินัยกฎหมายใช้ไม่ได้กับคนไทยระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ทุกอย่างกฎหมายกฎระเบียบกฎจราจรใช้ไม่ได้กับคนไทยเลยฮะคนไทยชอบแหกกฎจริงครับไฟเดียวไฟเขียวไฟแดงออกป่ากันมากมายใช่ไหมฮะแต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่เลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขามีระเบียบวินัยไม่มีทางที่จะเป็นแบบเขาได้อันนี้พี่โอ้บอกไว้นะเรื่องบอลด้วยแฟนบอลญี่ปุ่นไปดูบอลโลกเก็บขยะออกจากสนามทั้งหมดเลยครับเก็บให้คนอื่นด้วยนะระเบียบญี่ปุ่นนะชัดเจนมาพักในโรงแรมที่ไหนนะฮะก่อนออกจากห้องไปก็เก็บให้เรียบร้อยต่างๆนานานะฮะระเบียบญี่ปุ่นนี่เขาชัดเจนนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นมีครับเพราะเมื่อไทยของเราไม่สามารถทำได้ก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะทำให้บอลไทยเนี่ยไปสู่อนาคตได้เชื่อแป้งนะฮะเชื่อแป้งสิคะลำไยบอกเชื่อแป้งสิคะลำไยบอกนะฮะพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยมากครับแล้วก็มีสปิริตสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของรัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังด้วยเก่งขึ้นมากๆจ้ะนะฮะเขาเป็นตั้งแต่เด็กจนเป็นโตชุดใหญ่เลยแต่ประเทศไทยนั้นนะฮะปั้นดีแต่เด็กพอโตมาก็ติดคนเสียไร้ระเบียบวินัยพอเริ่มดังก็อีโก้สูงแอคติ้งอ่อนซ้อมจึงไปไม่ถึงฝั่งฝันและรัฐบาลเราก็ไม่จริงจังกับเรื่องพวกนี้ด้วยเงินสับสนไม่มีเงินไปลงบุรีรัมย์หมดสิแต่ว่าเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาทุ่มเทแบบเต็มที่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้จริงๆนะญี่ปุ่นคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเอเชียเราตัวเล็กอยู่แล้วนะครับการที่จะไปสู้กับในฝั่งของยุโรปของฝั่งเขาได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆเลยแต่ว่าญี่ปุ่นสามารถฟันฝ่าไปได้สุดยอดนะดีจะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะดีกว่าเกาหลีด้วยซ้ำนะนะเพราะว่าระเบียบเขาจัดมากๆเลยนะฮะขณะญี่ปุ่นผู้ฟังดิฉันเคยเรียนญี่ปุ่นมาเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนจะกินข้าวเขาจะขออนุญาตก่อนนะก่อนจะกินข้าวนะฮะเขาจะขออนุญาตนะครับต่างๆนานาหมดเลยคุณฟังดูการ์ตูนญี่ปุ่นสิระเบียบวินัยมารยาทเขาสูงมากๆเลยเขาเป็นคนขี้เกรงใจแล้วเวลาฝึกซ้อมอะไรคือทำจริงทำจังไม่ใช่ทำเหยาะแย่ๆเหมือนที่เราทราบกันตอนเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาทีมของเขาก็เลยสามารถจะไปถึงฝั่งฝันได้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนั่นเองครับยังทราบว่าทีมชาติไทยต้องปฏิวัติครับปฏิวัติอะไรยังทราบสอกับคอนี่คืออะไรย่อมาจากอะไรสอกับคอสอหัวอุ้ยแรงมากเลยนะครับคนไทยไม่มีระเบียบวินัยขี้โกงแม้กระทั่งตชด.ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะอันนี้พี่โอบอกเอาไว้นะพี่พัสกรบอกว่าดีเจครับรถถังยังเสียแชมป์ให้กับนักชกญี่ปุ่นเลยโอ้เรื่องจริงใช่ใช่โหนี่ขนาดว่านักชกของเขาเนาะยังดีกว่ายังไม่รู้เลยยังมีระเบียบวินัยในการซ้อมมั้งจึงทำให้เขาสามารถชนะได้คนไทยแล้วว่าเราเก่งเรื่องมวยแล้วนะเราเก่งเรื่องไม้มวยไทยมีสรีระที่เหมาะสมแล้วรถถังตัวเล็กเนาะตัวเล่นแต่หนาแต่แน่นนะฮะก็ยังแพ้เขาเลยญี่ปุ่นกับไทยนี่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เรื่องสรีระนะฮะพี่ฟองบอกว่ามาครับลองแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับที่นำมาฝากกันนะอ๋อสอบอลใช่ไหมสอบอลอ๋อสอบอลสอบอลสอบอลหัวนะฮะพี่สนวันนี้จีวินครับพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวพี่สนก็เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วเขามีระเบียบมากๆเลยขยงขยะนี่ไม่มีเลยระบาดสะอาดสวยงามไม่มีอะไรตกเรี่ยราดเลยนะครับนะไอ้ก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นนะที่เขามีระเบียบวินัยนะจ๊ะเนี่ยครับคอมเมนต์ก็พอแล้วคนไทยชอบเงินแหมนะอ่ะมางั้นขอหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการสับคุณฟังที่ฟังในแอปวันนี้จัดให้ยาวเลยสำหรับเรื่องของฟุตบอลเนาะรีคอร์ดบอลโลกไงว่าทำไมญี่ปุ่นถึงผ่านเข้ารอบทางเอเชียของเราถึงได้ผ่านไปหลายประเทศเหมือนกันนะนะนักชกเข้า40กว่าปีแล้วรถถัง30กว่าแต่ไม่สนใจคิดว่าตัวเองเก่งนี่คุณฟังบอกไว้ทางบ้านนะครับเนาะคนไทยนี่จะพยองไงอาจจะพยองหน่อยก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งและดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนนักบอลนั่นแหละแหมญี่ปุ่นของเขาดีเยอะเดี๋ยวก่อนบิลพูดถึงอะไรฮะพูดถึงอะไรฮะของเขาดีนี่คืออะไรนักกีฬาหรือว่าอย่างอื่นฮะอะไรมาเปิดเพลงพี่สุนทรปิดท้ายดีกว่าพี่สุนทรเพลงพี่สุนทรมาแล้วครับเดี๋ยวล่ำลารายการกันเที่ยงคืน

แค่คบไม่ผูกพันนะครับจะไปรั้งเขาไว้ทำไมโอ้โหฟังเมื่อไหร่ยังซึ้งเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้ของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับคุณผู้ฟังมาณมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วดูแลแล้วเอ้าเที่ยงคืนกันลาคุณผู้ฟังเดี๋ยวดิจูนจะร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังทางแอปพลิเคชันทาง FM กันเลยเนาะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวก็คุณผู้ฟังในแอปถ้ายังไม่หลับอย่างพี่สุนทรต่างๆยังไม่หลับก็เปิดฟังไปเรื่อยๆแล้วกันหลังเที่ยงคืนไปนะครับเดี๋ยวถ้าว่าใครจะฟังดีเจต่อเดี๋ยวไปทาง YouTube นะฮะจะเป็นนักร้องซ่อนแอบจะเป็นเสียงร้องจากทางบ้านที่ส่งมากัน 2-3 คนก็จะฟังดีเจแกงกันสักหน่อยเนาะสัก 2-3 เพลงก่อนนอนในค่ําคืนนี้นะครับจะไม่เปิดนักร้องในช่วงในแอปใน YouTube ในออนไลน์เพราะเดี๋ยวคนฟังจะรำคาญพวกนักร้องพวกนี้นะฮะเอ๊ะยังไงนะเมื่อกี้พูดถึงนักกีฬานะครับดิจิบินว่านะในส่วนของคนไทยนะฮะถ้าเราจะแข่งได้นะดิจิบินว่านักร้องก็ดีนะนักร้องไทยนี่คือดีๆเยี่ยมเลยนะไม่งั้นก็วงการนางงามไปเลยถ้ากีฬามันไปไม่ได้เพราะว่าสิริราของเราเนี่ยมันเล็กกว่าเขาเนาะก็วงการนางงามเลยนางงามเนี่ยเขาต้องการคนสูงนะนะแต่ว่าคนสูงคนไทยเรามันสูงแบบดูปังนะดูแบบโครงแบบคือไม่ได้สูงแบบเก้งก้างมันก็เก้งก้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบโครงใหญ่เหมือนทางฝรั่งเขาอะพอเป็นนางงามแล้วมันจะดูสวยดูปังถึงแม้จะผิวเข้มผิวดำกันแต่ว่าเวลาใส่ชุดต่างมันก็ดูโอเคมันดูเข้มดีแล้วฝรั่งก็ชอบหุ่นแบบไทยนะวงการนางงามเนี่ยมันก็เลยมีเวทีนางงามหลากหลายเวทีที่ประกวดณเวลานี้นะครับแล้วคนไทยก็ไปร่วมนะฮะหรือไม่กันก็นักร้องไปเลยนักร้องต่างๆนานานะครับส่วนนักกีฬานี่อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่แบบต้องการตัวเล็กๆหน่อยต้องการความพลิ้วอะไรอย่างฮะอะไรอย่างยิมนาสติกนี่แหละฮะก็ได้อยู่นะยิมนาสติกนะฮะอะไรอย่างเนาะตัวเล็กๆอย่างนะฮะก็น่าจะไหวอยู่เหมือนกันนะฮะพี่สุนทรว่ายังไม่หลับครับดีเจนี่เซลฟี่มาให้ดูนะฮะยังไม่หลับกับพี่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงต่อนะจ๊ะงั้นดีเจวินจะร่ำลารายการก่อนนะครับนะพี่สุนทรว่าเสียงพี่ปุ้ยเศร้าจังเลยเศร้ามากๆเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวดีเจร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันทาง FM เลยกันละกันเนาะนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับ BP Radio ยามบ่ายนะจ๊ะใครจะหลับก็หลับฝันดีส่วนใครยังไม่หลับก็มาบอยกันต่อได้ทางแอปพลิเคชันฟังกันไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับทางบุญทริกด้วยนะจ๊ะขอบคุณ True Detect ด้วยนะสปอนเซอร์จะดีของเราขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ร้านข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับมาคงว่าชอบยกเยกว่ะ

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: แฟนไม่ดีจะมีทำไมครับหาใหม่ให้ดีกว่าเดิม
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio

คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ LINE

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID

ุณกำลังฟัง VP Radio Thailand ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage VP Radio VP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา VP Radio HD

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888